0: นอยู่ด้วยกามคุณ5พระพุทธเจ้าทรงทราบความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานว่าบรรพชิตไม่ควรพยายามในบาปกรรมทั้งปวงไม่ควรทำตัวเป็นคนรับใช้ผู้อื่นไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไม่ควรแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์อรรถกถาอธิบายนักบวชแต่ละประเภทว่าชดินได้แก่ผู้ทรงเพศดาบทมีชดานิครนได้แก่ผู้นุ่งผ้าขาวเอกะสาดกได้แก่ผู้เอาท่อนผ้าเก่าท่อนหนึ่งผูกมือท่อนหนึ่งปกปิดด้านหน้าของร่างกายด้วยชายผ้าเก่าเที่ยวไปเหมือนพวกนิครนผู้มีผ้าผืนเดียวอเจลกะได้แก่พวกเปลือยกายปริภาชกได้แก่นักบวชผู้ชายนุ่งห่มผ้าขาว
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขมัชเจติ
0: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรม
3: ร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
4: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
5: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อสักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
6: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
6: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้น

0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดส ำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุขประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึกซีเกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม4คูณ100เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจะรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอเจ้านักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบด

0: รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลง

0: โอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประทุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: บ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น 24-28 ตุลาคม2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทางรัก
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

าชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ขอบใจค่ะหมอเล็กที่มาส่ง
2: ทวดต้องขอบใจด้วยล่ะ
1: และอย่าลืมเรื่องนั้นนะคะหมอเล็กต้องไปเรียนต่อมัดจะส่งให้เองถ้าหมอเล็กคิดว่าจะเอาเปรียบมัดเกินไปแล้วก็หมอเล็กหางานทำไปด้วยสิคะเลือกงานเบาๆเราช่วยกันสองคน
2: พี่ไม่อยากให้มัดลำบากเลย
1: โธ่หมอเล็กคะพูดอย่างนี้อีกแล้วเรารักกันไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่จ้ะเรารักกัน
1: หมอเล็กรักมัดมากไหมคะ
2: มากสิจ้ารักเหมือนชีวิต
1: มัดก็รักหมอเล็กเหมือนชีวิตของมัดเองและจะให้มัดทำเพื่อชีวิตของมัดเพื่อความรักของมัดสักครั้งไม่ได้หรอคะ
2: เอาล่ะไว้เผาศพพ่อซะก่อนนะแล้วเราก็พูดกันอีกที
1: ค่ะ
2: พี่กลับละ
1: ค่ะและคิดดูให้ดีๆนะคะ

ที่นอนแต่เวลานี้เขาหาหีบศพพ่อมาวางไว้ข้างกอหญ้าตรงเชิงตะกอนพวกสับปะเลอช่วยกันตีไม้ที่กั้นหีบศพออกและเอาแฉลงงัดฝาหีบนี่คือวาระสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เห็นหน้า

0: อย่ามาดูหน้าหมอเป็นครั้งสุดท้ายก็มาดูได้เลยนะดูมาละเธอ
1: หมอเล็กคะ
2: ขอพี่เห็นหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะ
1: มัดขอดูด้วยค่ะ

บริมัตราสั่งพ่อไว้เพราะฉีดยาเรียบร้อยแล้วพ่อนอนเหมือนคนนอนหลับจริงๆริมฝีปากเพื่อเยิ้มนิดๆเหมือนภาคภูมิใจในความเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยร่างนี้ครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวได้ตาไม่ได้หลับสนิทเหมือนในเวลานี้นอกจากเวลานอนหลับริมฝีปากนั้นเคยพูดมีเสียงเปล่งออกมาจากลำคอและที่สำคัญก็คือเจ้าของร่างนี้คือผู้ให้กำเนิดชีวิตเราเป็นพ่อของเราพ่อที่รักเรายิ่งกว่าอะไรในโลกสองแขนของพ่อเคยโอบกอดเราด้วยความรักเขาสวมเครื่องแบบราชการชั้นโทให้พ่อตำแหน่งสุดท้ายที่พ่อได้รับมานานแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยกร่างของพ่อขึ้นไปวางบนเชิงตะกอนแล้วเขาก็จุดไฟใครต่อใครก็มาช่วยกันเผาศพพ่อเป็นอันสิ้นสุดกันแค่นี้เองสำหรับชีวิตมนุษย์เพียงแค่นี้เองขอให้วิญญาณของพ่อจงเป็นสุขจะได้ห่วงอะไรล่ะครับพ่อเหนื่อยมามากแล้วพ่อควรจะได้พักผ่อนสักทีเป็นการพักผ่อน

0: กลงนะคะหมอเล็กเพื่อเราค่ะเพื่อเราแท
1: ้ๆมัดพี่ไม่รู้จะพูดยังไงดี
0: หรือว่าหมอเล็กรักมัดน้อยไปแล้วค่ะ
1: เปล่าเลยมัดจ๋าพี่เคยรักพัฒนายังไงเดี๋ยวนี้พี่ก็ยังรักอยู่อย่างนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นก็เชื่อมาสิคะโอกาสของหมอเล็กมีแล้วทำไมไม่เรียนคะ
1: เงินที่จะต้องใช้มันไม่ใช่น้อยเลยนะ
0: มัดจะทำทุกอย่างค่ะเชื่อมาสักครั้งเถอะค่ะสมมุติว่าถ้ามัดไม่มีปัญญาจะส่งได้หมอเล็กค่อยออกก็แล้วกันนะคะนะคะ
1: มัทนาพี่รักเธอมากเหลือเกิน
0: หมอเล็กตกลงแล้วใช่ไหมคะ
1: จ้ะมัทนาเพื่อเราสองคน

0: ็นครั้งแรกที่มัดเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของมันเล็กอย่างนี้เป็นครั้งแรกจริงๆมาดีใจค่ะดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วมันเล็กล่ะคะโอ้ทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะคะ
1: จิตใจของพี่เวลาเนี่ยมันแห้งแล้งยังไงก็ไม่รู้พี่จะไม่ปล่อยให้มัดทำงานเหนื่อยคนเดียวหรอกพี่จะพยายามหางานทำไปด้วยบางทีอาจจะรับจ้างสอนหนังสือตามบ้านเพื่อนพี่บางคนนะเคยทำมาแล้วพี่อาจจะมีรายได้นิดๆหน่อย
0: ๆค่ะเราช่วยกันสองคน
1: วัฒนา
0: ค่ะ
1: พี่รักเธอ
0: มัดก็รักหมอเล็กค่ะรักทั้งชีวิต
1: อีกไม่กี่ปีหรอกมัดเมื่อพี่เรียนจบมีเงินสักก้อนแล้วเราจะแต่งงานกันพี่จะไม่ให้มัดลำบากอย่างนี้อีกได้ยินไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อพี่ไปแล้วเราคงไม่ได้พบกันอีกนาน
0: ไม่เป็นไรแล้วค่ะมัดจะคิดถึงหมอเล็กเสมอ
1: พี่ก็จะคิดถึงมัดเสมอเหมือนกัน
0: มัดจะเขียนจดหมายถึงหมอเล็กให้บ่อยที่สุดใช่ค่ะสำหรับหมอเล็กไม่ต้องเขียนถึงมัดให้มากนักแล้วค่ะเอาเวลาไว้ดูตำราให้มาก
1: ๆจ้ะมัด
0: รู้ไหมคะวันนี้มัดมีความสุขมากที่สุดไม่เคยมีวันไหนที่มัดเป็นสุขเท่าวันนี้เลย
1: จริงเหรอ
0: จริงๆค่ะ
1: ไหนขอดูหน้าให้เต็มตาหน่อยสิ
0: ดูสิคะ
1: ในโลกนี้นอกจากแม่แล้วจะมีผู้หญิงคนไหนรักพี่เท่าผู้หญิงคนนี้อีกไหมนะ
0: ในโลกนี้นอกจากพ่อแล้วจะมีผู้ชายคนไหนรักมัดเท่า

0: านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: วัสดีครับนะเจียม
1: ไหว้พระเถอะจ้ะพ่อวีพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพแล้วเหรอ
0: ครับคราวนี้อีกนานฮะถึงจะได้กลับมาอีก
1: มีอะไรนะพอจะช่วยได้มะ
0: เออยาลำบากเลยครับ
1: แล้วกลับไปเนี่ยไปเรียนต่อเหรอจ้ะ
0: ครับ
1: ว่าไงจ้ะลูก
2: ก็หมอเล็กเขาบอกมัดว่าจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะจ๊ะแม่
1: อ
2: ๋
1: อเหรอแล้วมันจะไหวเหรอจ๊ะพ่อวี
0: ก็ต้องลองพยายามดูก่อนครับ
1: ถ้าอย่างนั้นน้าก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: สำหรับมัทนาน่ะไม่ต้องกลัวหรอจ๊ะน้ารู้ว่าพ่อวีน่ะรักลูกสาวน้าอย่ากลัวเลยจ๊ะพยายามเรียนให้สำเร็จนะประพฤติตนเป็นคนดีน้าไม่หวงไม่ห้ามหรอกจ๊ะ
0: เป็นพระคุณเหลือเกินครับนะเจียม
1: พ่อของหลานท่านก็เป็นคนดีเสียแต่ออกจะตรงเกินไปหน่อยพูดอะไรก็ขวานผ่าซากแต่ท่านก็เป็นคนดีเหลือเกินนะจะคิดจะทำอะไรก็ดูเยี่ยงท่านก็แล้วกันนะลูกนะ
0: ครับ
1: เอาละจ้ะน้าขอตัวเอามาลัยเนี่ยไปบูชาศาลพระภูมิซะก่อนนะจ๊ะ

0: ส่งเสียให้พี่เรียนนะ
1: มันไม่อยากให้ใครรู้หรอกค่ะ
0: กลัวแม่ดุใช่ไหม
1: เปล่าครับเปล่ามันไม่อยากให้ใครรู้จริงๆนอกจากเราสองคน
0: เพราะอะไร
1: เพราะมันคิดว่าคิดว่า
0: คิดว่ายังไง
1: หมอเล็กช่วยเลื่อนขันใส่ดอกมะลินั่นมาให้มัดหน่อยสิคะมัดจะร้อยมาลัยให้หมอเล็กอีกพวงหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปบูชาพระกันไงคะ
0: นี่จ้ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าไงทำไมถึงไม่ตอบว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากให้ใครรู้ว่ามัดจะส่งเสียให้พี่เรียนแม้แต่แม่ของมัดเอง
1: หมอเล็กคะมัดคิดว่าอะไรอะไรมันมักจะขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างเราสองคนก็เหมือนกันเรารักกันออกถึงขนาดนี้มัดก็ยังไม่อยากจะคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันเหมือนที่คิดไว
0: ้มัทนาม
1: ัดมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆค่ะ
0: อะไรทำให้มัดมีความรู้สึกอย่างนั้นนะ
1: มีทราบเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเพราะกำเนิดของมัดอย่างหนึ่งความรู้ของมัดอีกอย่างหนึ่งมัดเป็นเด็กผู้หญิงจนๆความรู้แค่ป.4 ส่วนหมอเล็กถ้าจบเมื่อไหร่หมอเล็กก็สูงกว่ามัดมากนักมัด
0: แล้วกันทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะเอาล่ะแล้วไง
1: ก็ถ้ามัดให้คนอื่นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเป็นผลเสียกับหมอเล็กที่หลังค่ะ
0: โธ่มัทนาทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะก็เรารักกันไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นสิเมื่อรักกันอย่างนี้แล้วทำไมล่ะมัดยังคิดว่ามีอะไรมาทำให้เราต้องพรากจากกันได้อีกอย่างนั้นเหรอ
1: หมอเล็กคิดว่าจะไม่มีเหรอคะ
0: ใช่จะต้องไม่มี
1: มัดก็ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะ
0: พี่คิดว่ามัดมีความไว้วางใจพี่น้อยเต็มที
1: เปล่าเลยค่ะหมอเล็กอย่าคิดอย่างนั้นสิคะมัดมีความมั่นใจในตัวหมอเล็กเสมอ
0: มั่นใจว่ายังไง
1: ก็มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะยังรักกันเสมอหมอเล็กก็จะยังรักมัดเสมอใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะนอกจากรักเสมอแล้วเราจะแต่งงานกันด้วยได้ยินที่หมอเล็กของมัดพูดหรือเปล่าเราไม่ได้รักกันอย่างเดียวเราจะต้องแต่งงานกันด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกคิดถึงความเปลี่ยนแปลง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
13: Mass FM Mass FM

0: พียงผืนนาข้าแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
1: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
0: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
1: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
0: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
1: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค
1: ่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

ร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะสภาพอากาศเช้านี้กำลังดีนะคะต่ำสุดในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสและบ่ายวันนี้ก็ยังคงร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปริมาณฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เชียงใหม่อย่างไรก็ตามนะคะความเย็นที่เราสัมผัสได้ในช่วงเช้าๆแบบนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะดูแลสุขภาพนะคะในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะและอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: จึงมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะพอจึงไม่ขาดไม่เกินเพราะพอจึงไม่ป่วยไม่ไข้เพราะพอเป็นจึงพอดีเพราะพอดีจึงพองามเพราะพองามจึงเป็นคนที่สง่างามเพราะพอเพียงจึงเพียงพอและเพราะเพียงพอจึงเริ่มเข้าใจจนวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เพียงจดจำคำสอนของพระองค์แต่เริ่มดำเนินชีวิตอยู่ในความหมายของมันและเมื่อถึงวันนั้นบางทีเราจึงจะเข้าใจและเข้าถึงพระราชหฤทัยของพ่อของแผ่นดินเพราะสิ่งที่พ่อทรงปรารถนาอาจไม่ใช่ให้ลูกทุกคนมีมากที่สุดหากคือให้ลูกทุกคนมีชีวิตที่พอจนไม่มีใครถูกทิ้งให้ขาดและนั่นเองอาจเป็นความหมายที่งดงามที่สุดของคำว่าพอเพียง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นโคลกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นโคลกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and

0: ราฟแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุง

างหนึ่งของมนุษย์คือความคิดพัฒนาได้ค่ะมนุษย์มากมายต้องการจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆและต้องการจะให้สิ่งต่างๆมากมายเปลี่ยนแปลงไปตามที่ใจของเราต้องการซึ่งสิ่งนี้เองทำให้มนุษย์มากมายเกิดความทุกข์โดยไม่รู้ตัวความสำคัญของการมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องได้ทุกอย่างที่เราคิดแต่ความสำคัญของการมีชีวิตอยู่คือการลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องตามที่เราคิดกับสิ่งที่เราฝันไว้ต่างหากคนที่อมความทุกข์ไว้มากมายต้องประสบกับปัญหาชีวิตเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดจากความคิดที่ติดลบกระทั่งทำให้มันมีพลังดึงดูดเรื่องเลวร้ายให้เข้ามาหาตัวอย่างไม่หยุดหย่อนและไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลโปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geon Plus นี่160มา Wave 125และ Super Car 100ราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: รอแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบระยะเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน 0% เดือนละ359

0: MacBook Neo
1: แค่วันละ50
0: รับฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
0: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
1: เก่าเอามาลดเพิ่มได้
0: ลดแล้ว
1: ลดอีก
2: อยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได
3: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: จัดเต็มทุกความคุ้ม
2: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
5: โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สู
5: ตรและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

อร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568 19

FM ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงงานยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศการนี้มีพระราชดำรัสถึงพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรด้านแผนที่ความตอนหนึ่งซึ่งจัดแสดงณห้องแผนที่เทิดพระเกียรติของกรมแผนที่ทหารดังนี้เวลาท่านสอนท่านสอนแม้กระทั่งการพับแผนที่ว่าในเวลาที่เรานั่งในรถนี้ที่มันก็แคบกางแขนกางขาออกไปมากไม่ได้ก็เวลาเตรียมตัวเดินทางนี่ต้องพับแผนที่ให้ถูกทางว่าไปตอนแรกไปถึงไหนพอไปถึงอีกที่หนึ่งจะต้องคลี่ได้ทันท่วงทีและคลี่ด้านไหนและก็ต่อไปถึงด้านไหนท่านอาจจะถือแผนที่อยู่แผ่นหนึ่งแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านนี้ค่อนข้างกว้างกว่าใครๆท่านเอาแผนที่มาปะเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวเวลาที่ท่านจะเสด็จไหนท่านจะต้องเตรียมแผนที่ละเอียดเริ่มตั้งแต่ตัดหัวแผนที่ออกและเศษที่ตัดออกนั้นจะทิ้งไม่ได้เลยท่านจะตัดแล้วเอากาวมาแปะติดกันสำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆไม่มีเก้าอี้เพราะจะต้องนั่งอยู่กับพื้นเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกันแล้วเอาหัวกระดาษต่างๆค่อยตัดและแปะเรียงกันเป็นหัวกระดาษและหัวแผนที่ใหม่เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่ใหม่แผ่นใหญ่ของท่านทำจากแผนที่จากไหนบ้างเพราะเวลาเสด็จไปก็ต้องถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ไหนแล้วทางทิศเหนือมีอะไรบ้างทางทิศใต้มีอะไรบ้างท่านถามหลายๆคนเช็คกันไปมาระหว่างถามนั้นก็จะดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งแผนที่ไม่ถูกต้องท่านก็ตรวจสอบได้เพราะมีเจ้าหน้าที่จากกรมแผนที่ทหารตามเสด็จด้วยเรียกมาชี้ดูว่าตรงนี้ต้องแก้ไขท่านจะขีดเส้นส่วนที่คิดว่าเป็นที่สมควรจะทำเขื่อนหรือทำฝายในตรงไหนในแปลนตรงนั้นแล้วจะระบายสีฟ้าเป็นน้ำเป็นเขื่อนหรือถนนอะไรก็เอาสีแดงระบายวาดเป็นเส้นไปท่านก็จะดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการทำเขื่อนแต่ละแห่งหมายถึงว่าต้องจ่ายงบประมาณลงไปจำนวนมากการจะเลือกทำที่ไหนนั้นก็จะเลือกไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นจำนวนมากจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นที่ตั้งบ้านเรือนและยังจะต้องคำนึงถึงงบประมาณความประหยัดด้วยเพราะฉะนั้นอย่างใครเสนอโครงการมาท่านจะต้องทอดพระเนตรก่อนว่ากั้นน้ำตรงนี้น้ำจะเลี้ยงไร่นาถึงแค่ไหนและจะได้ผลผลิตคุ้มและเหมาะสมเพียงพอหรือว่าเป็นเหตุผลพอไหมที่จะจ่ายเงินราษฎรเป็นจำนวนสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องดูแผนที่และถ้าใครมากราบบังคมทูลว่าขอพระราชทานเขื่อนฝายในที่ไหนจะต้องทรงถามคนที่กราบบังคมทูลว่าอยู่ที่ไหนการเดินทางมาอย่างไรทิศเหนือจรดอะไรทิศใต้จรดอะไรบริเวณหรือลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งกำหนดเองในแผนที่ข้อมูลจากกรมแผนที่

0: ุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญออริเอนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: ทำไมเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงาน STEAM ของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3ป.4และป.5ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 0532144104
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: วให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Gromon House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: wow. สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ความทรงจำนะคะเงินเก่าของเต้วิศรัตน์ค่ะจากระบำของเอิร์นพิยดาพี่สุกฤตวิเศษเจ้าไอ้นี่ซัมบอดี้อยากขอใครสักคนสวัสดีเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะกลับมาเจอกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเจอกันช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลาที่หลายคนกำลังเตรียมกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่กลางสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังและจะเข้าสู่กลางเดือนตุลาคมอีกต่างหากด้วยไวมากๆเลยทีเดียวและ back to school เปิดเทอมแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้บรรยากาศในการเดินทางค่อนข้างคึกคักรถหนาตากว่าสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง Prince Royal ก็เปิดแล้วนะหรือว่าจะเป็นมงใหญ่รู้สึกจะเปิดแล้ววารีก็เปิดนะแล้วก็วัฒโนก็เปิดค่ะหลายโรงเรียนทยอยในการเปิดเทอมในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้านี้เต็มที่แน่นอนสำหรับเรื่องราวของการเปิดเทอม back to school เตรียมพร้อมในการเดินทางและการจราจรในช่วงเช้ากันด้วยนะคะเริ่มต้นเช้านี้กับอากาศดีๆแม้จะยังไม่หนาวแต่ก็มีความชิลๆสบายๆมาบ้างเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็แดดแรงอีกต่างหากด้วยใครซักผ้านี่ยินดีด้วยผ้าแห้งแน่นอนนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศประจำวันจะวันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคมสภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาและต่ำสุดที่24องศาค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกานะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศา 24.1 องศาและสูงสุดที่ 33.3 องศาบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด11องศากิ่วแม่ปานจุดที่หลายคนไปเช็คอินกันแต่ว่ายังไม่เปิดกิ่วนะแต่ด้านหน้าของกิ่วนะก็สามารถเข้าชมได้ตลอดเลยที่กิ่วแม่ปานอยู่ที่14องศาค่ะสถานีเกษตรหลวงอังคาง15องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ14องศาที่ภูพิงกับกิ่วแม่ปานอุณหภูมิเท่ากันก็คือ14องศากำลังดีกำลังสบายกำลังสวยกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวของบ้านเรานั่นเองค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และทำงานกันต่อนะคะ So after six เพลงนี้บ้างก้อนหินละเมอค่ะ

ลมที่หวังดีนะคะกันกับของสายเจริญปุระหยิบมาร้องในเวอร์ชันของ UHT จาก Red Message นะคะสายลมที่หวังดีเป็นสายลมเบาๆให้เรารู้สึกเย็นใจแล้วก็ชื่นใจกันดีกว่านะคะก็นาฬิกากับ26นาทีในเช้าของวันทำงานกันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานได้หยุดพักไปแล้ว1วันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเต็มร้อยและเต็มที่กับการทำงานนะเติมเต็มทุกความสุขของการเดินทางจะเที่ยวจะทำงานไปกับเราได้สบายใจกับ Toyota คันใหม่ที่คุณสามารถเลือกและเป็นเจ้าของได้เงื่อนไขก็ดีค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรุ่นนี้ New Yaris Active HEV จังหวัดที่ใช้ในแบบเรานะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกกันดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือจะเลือกผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะอยากรู้ว่าต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่เดือนทักแชทของเราได้เลยค่ะแล้วก็บอกงบประมาณของคุณได้เลยว่าต้องการให้เรามีงบประมาณในการดาวเท่าไหร่เราจะได้ผ่อนคำนวณค่างวดท้ายแบบสบายใจเลยนะคะโปร่งใสแน่นอนใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความสวยของหลายๆรุ่นนะคะคันใหญ่ขับสบายสัมผัส DNA แห่งความแกร่งระดับตำนาน Land Cruiser FJ พร้อมพาคุณออกไปลุยทุกเส้นทางในราคาเริ่มต้น1,289,000 บาทรับข้อเสนอพิเศษแบบจัดเต็มจริงๆค่ะหรือว่าต้องการรถเพื่อการใช้งานเพื่อบรรทุกของเพื่อทำธุรกิจต่างๆนานาก็สามารถเลือกคันนี้ได้กับ Hilux Revo นะคะรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ค่ะดัดแปลงหรือว่าจะต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจคุณได้รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรและยังมีข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ค่ะสนใจรถสมัครการค้าขายขนส่งหรือใช้ในธุรกิจของคุณทักเราได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาว่าไปเทสต์ไดรฟ์สอบถามกันได้รถพร้อมพนักงานขายก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะใหม่เจริญปุระเพลงนี้บ้างจากอัลบั้มของใหม่ Special Collection นะคะนี่คือเธออย่างเงินเก่าของ Potato ในเวอร์ชันของใหม่บ้างค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

ค่ะของ Westlife เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง If I Let You Go ก่อนในนั้นมีบอยโซนด้วยกับ When You Say Nothing At All นะคะมาร้องในเวอร์ชันนี้ได้เพราะเลยทีเดียวการรายการกับ42นาทีแล้วไว้ทีเดียวคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปอ่านเจอเรื่องนี้มาค่ะเขาพูดถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยของเรานะคะเป็นเรื่องราวที่เขาเปรียบเลยกับชายหนุ่ม2คนเนี่ยเมื่อเดินทางกลับถึงคอนโดและพบว่าลิฟต์เสียและห้องของเขาอยู่ที่ชั้น60เลยทีเดียวและคืนนี้ต้องเดินขึ้นบันไดคุยกันไปเดี๋ยวก็ถึงเขาบอกอย่างงี้นะคุณผู้ฟังก็คือ20ชั้นแรกกําลังคุยแบบชิลๆสบายๆแต่ไปเตือนนี่2ชั้นน่าจะไม่ไหวละ20ชั้นแรกก็บอกว่าคุยสนุกสนานเล่าเรื่องตลกความฝันหัวเราะได้กับเรื่องเล็กๆรอบตัวคือทุกอย่างเอนจอยหมดนะพอถึงชั้น21ถึง40เนี่ยจากเรื่องสนุกกลายเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงอนาคตสิ่งหัวเราะเริ่มเบาลงน้อยลงแต่ความเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพอถึงชั้นที่41ถึง60เนี่ยทั้งคู่เหนื่อยจนแทบไม่อยากพูดเลยค่ะพูดถึงเรื่องครอบครัวสุขภาพและปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้วก็บอกบ่นกับตัวเองว่าถึงสักทีเถอะประมาณนั้นในที่สุดก็มาถึงชั้นที่60ค่ะแต่พอมาถึงปั๊บลืมกุญแจอยู่ในรถนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเขาก็เปรียบเลยกับการใช้ชีวิตระยะ20ชั้นแรกที่ชิลๆสบายๆเนี่ยเป็น20ปีแรกในชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความฝันเสียงหัวเราะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยเรียนพอถึงชั้นที่21ถึง40เนี่ยเป็นต้นๆเนี่ย20กว่านี้เป็นวัยเรียนที่โค้งสุดท้ายของการเรียนและกำลังจะก้าวสู่การทำงานนะแล้วก็เป็นวัยทำงานแบบเต็มที่เลยทีเดียวหน้าที่เริ่มเข้ามาแทนที่ความฝันแล้วพอถึงชั้นที่41ถึง60ภาระที่มากขึ้นดูแลทุกอย่างจนอาจจะลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ใจกับชีวิตลืมกุญแจก็ยังกลับเอาไปได้แค่เหนื่อยแล้วเดินขึ้นมาใหม่แต่เวลาที่มันผ่านไปกลับไปใช้ใหม่ไม่ได้อย่าลืมที่จะใช้ชีวิตในระหว่างทางของตัวเองให้ดีที่สุดอยากทำอะไรก็ลองทำดูอยากจะบอกใครก็บอกไปบอกรักอยากจะดูแลใครก็ว่ากันไปอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอปีหน้าไม่ต้องรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนผลัดวันประกันพรุ่งนะและตลอดทางอย่ามัวแต่รับผิดชอบทุกอย่างจนลืมใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขด้วยกันละกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอ่านเจอแล้วดีก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าของเรานะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของ The Canberra Swing นี้บ้าง Oh to My Family

างกับ Turn Me On ก่อนในนั้นมี The Black Eyed Peas ด้วยกับ Let's Get It Started นะบ่าตอนนี้บ่าไม่ใช่บ่ายมง19นาฬิกากับ56นาทีจะไปบ่ายได้หมดครึ่งเช้าเลยนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาส่งท้ายกับการดูแลบ้านกันดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่มีวันหยุดเยอะๆหรือว่าเวลาอยากจะเหนื่อยจากเรื่องใดก็แล้วแต่การอยู่ที่บ้านเรานี่แหละคือสบายใจที่สุดค่ะมาพร้อมกับโปรดีกับการดูแลบ้าน Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวแต่งบ้านให้สวยได้เติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มจาก Golden House นะคะลดสูงสุดไปเลย10% รวมไอเทมแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และห้องครัวเครื่องใช้และของใช้ภายในบ้านครบทุกสไตล์เลยค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนทุกมุมของบ้านให้สวยน่าอยู่พร้อมรับความสุขได้ในทุกวันนะคะใครที่มีแผนทำบ้านซ่อมบ้านรีโนเวทปรับปรุงบ้านห้ามพลาดเลยค่ะเลยค่ะเพราะว่าโปรนี้จัดให้ความคุ้มถึง4ต่อด้วยกันคุ้มต่อที่1 นะคะช็อปครบ 10,000 บาทรับคูปองส่วนลดสูงสุด 20,000 บาทคุ้มต่อที่2แต้มมีค่าค่ะแลกรับคูปองเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทด้วยคุ้มต่อที่3ยิ่งช็อปเยอะยิ่งคุ้มรับบัตรกำนันทองเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทคุ้มต่อที่4แอดปุ๊บลดปั๊บรับคูปองลดเพิ่มผ่าน LINE และแอปมูลค่ารวมสูงสุดถึง 1,200 บาทด้วยช็อปสบายกระเป๋าขึ้นอีกขั้นสมาชิกของ TTB Golden House ลดส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3%และผ่อน 0% นานสูงสุดถึง36เดือนให้เยอะขนาดนี้สินค้าก็เยอะด้วยบริการก็ดีช็อปได้ที่ Golden House ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ค่ะและไปแวะดูที่สาขาของเราได้สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางใกล้ๆสาขาที่ลำพูนก็ไปช็อปได้เช่นเดียวกันแวะกันได้ที่ Golden House ทุกสาขาจนถึง24ตุลาคมนี้กับโปรโมชั่นในการดูแลบ้านของแต่งบ้านสวยสายครัวหรือว่าจะเป็นบ้านในฝันของคุณเลือกสินค้าดีและถูกใจไป Golden Housegันนะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะไปพร้อมกับไอ้เชฟเพลงนี้กับเปิ้ลอิดดาวค่ะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดกลโกงการเงินออนไลน์บนเวที IMF World Bank นางสาลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวที Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services ในวันนี้14ตุลาคม2569เวลา 12:30 นถึง 13:30 นณห้อง G01 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026โดยมีนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศรวมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับ Bangkok Blueprint ประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยของบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยโดย Bangkok Blueprint จะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินที่มีลักษณะข้ามพรมแดนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอะลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามิน X Plus อะลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอะลินามิน X Plus
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทราย ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening.

มีการตั้งชื่อเพลงเหมือนเกสโนวานะฮะมันมีความส่วนทางแล้วก็มีความแตกต่างนะครับจำได้ว่าลืมฮะจักรพรรดินะครับวิลเลียมจักรพรรดิครับแล้วก่อนหน้านู้นมีดูกินครับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอแล้วก็รวมไปถึงบูมชาวรัฐด้วยนะฮะกับรอวันที่ใจฉ่ำนะครับวันนี้หัวใจชุ่มฉ่ำกลับมาทำงานกันต่อนะฮะ14ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่ายินดีมากเลยทีเดียวฮะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็แถลงความสำเร็จของทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์ของมช.นะครับในการดูแลคันแฝด4ครับจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและก็ทารกทั้ง4ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดนะครับถือว่าเป็นเคสที่หาได้ยากนะฮะเป็น1ใน 700,000 รายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีการผนึกกำลังหมอเกือบ30ชีวิตในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์แฝด4นะฮะเป็นแฝดแท้ด้วยนะไม่ใช่แฝดเทียมนะแฝดแท้ก็คือไข่1ใบเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเขาแบ่งตัว4เป็น4ชิ้นไว้ไงเป็น4ทารกอ่ะคุณผู้ฟังปกติจะมีแฝดแท้กับแฝดเทียมเนาะแฝดแท้ก็คืออย่างนี้แหละครับก็คือไข่ใบเดียวกันแต่ว่าแบ่งตามจำนวนธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้นะฮะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเองล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของแฝดแท้ก็คือจะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพศเดียวกันด้วยส่วนถ้าเป็นแฝดเทียมก็คือการใส่ไข่นะฮะก็คือการฉีดไข่ลงไปให้ได้2ฟองนะฮะก็เหมือนกับตั้งครรภ์พร้อมกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยคือไข่คนละใบ

ใจครับจากน้องอิงนะฮะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับสำหรับคนที่สนใจสำหรับรถโตโยต้าแวะไปได้เลยครับที่โตโยต้าเชียงใหม่ฮะพบกับ New Yaris Active HEV จังหวะที่ใช้ในแบบเรานะครับมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่คุณได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นนะครับที่เดือนละ 4,277 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ฮะอยากรู้ว่าต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่เดือนทักมาครับแวะมาครับที่โชว์รูมของเรานะฮะเราช่วยคุณคำนวณค่างวดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังแวะมาได้เลยครับโชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่นะฮะทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนกันด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฮะ053-202-009นะฮะส่วนใครที่สนใจนะครับในส่วนของToyota Yaris นะฮะ HEV GR Sport แล้วก็ Yaris Active Nightshade นะครับเลือกโปรที่ใช่แล้วมาจัด Active กับเราครับซึ่งเรามี2ทางเลือกนะฮะนั่นก็คือทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0% เลยครับหรือทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 2,935 บาทต่อเดือนนะฮะจะเลือกทางไหนคุณก็ได้รับฟรีครับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มขยายระยะเวลาการรับประกัน TCFR ครับสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะฮะจนถึง31ตุลาคมนี้ย้ำนะครับ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus อลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน
5: X Plus คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

น้องอายนะครับอันนี้คือร่มเอนครับเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับใครที่มีอาการปวดนะฮะปวดแขนปวดขาปวดบ่าปวดไหล่หรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เกิดในจังหวะที่มันแบบแหมมันไม่โอเคอ่ะมันพลิกนะฮะทำให้ขาพลิกขาแพลงปวดมันทรมานตัวเองนะฮะวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มาสร้างความลำบากให้กับตัวเรานะครับใช้ไพรนิวทรีเอ็กซ์เจลนะฮะตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนนะครับสูงถึง 2.32% ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะทาบริเวณที่คุณปวดเลยครับ2ครั้งต่อวันนะฮะคุณฟังช่วงเช้า1ครั้งช่วงเย็น1ครั้งครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะและคุณจะกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดของคุณได้อย่างมั่นใจอาการปวดเหล่านี้คุณจะลืมไปได้เลยว่ามันเคยมีนะฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะPlanil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับไปลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

เสียงที่คุ้นเคยนะครับเคลียร์ฮะพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้คุณผู้ฟังที่ใช้บริการโรงพยาบาลลานาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราด้วยนะฮะเข้าไปที่ App Store และก็ Google Play ครับพิมพ์ค้นหาคำว่าลานา Hospital นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราตั้งใจออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณสามารถเข้าไปเช็คดูประวัติข้อมูลสุขภาพคุณได้นะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนครับดูประวัติการรักษาดูประวัติยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงการเช็ควันนัดในครั้งถัดไปนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องจำว่ามันเมื่อไหร่นะนะฮะแล้วก็เอกสารใดๆที่เคยได้ไปนัดมาเนี่ยนะฮะทุกอย่างถูก move แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันหมดนะครับคุณผู้ฟังที่สำคัญคือสามารถที่จะดูคิวตรวจแบบ real time ได้ด้วยนะฮะและกดตั้งแจ้งเตือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะฮะย้ำอีกครั้งนึงเข้าไปที่ App Store และ Google Play นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะฮะ052134777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: เดี๋ยวสักครู่นะครับผู้ฟังชั่วโมงหน้า4เพลงนี้จะไปสตาร์ทกันต่อชั่วโมงที่2นะครับช่วงของ Music Combo Set ครับเริ่มตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างเอาไปติดตามครับ
1: Plus this coming up next.

0: Show Anywhere
1: เอาละฮะสี่เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันนะครับในชั่วโมงหน้าฮะตั้งแต่ Tremenda กับเพลงรักนะฮะตามมาที่ Yesterday ครับฝากให้เขารักนะฮะแล้วก็มินตราอินทิรากับว้าวแล้วไปปิดท้ายที่เหมือนนิวาเจฟซาเตอร์นะครับสี่เพลงนี้รอคุณที่ต้นชั่วโมงแป๊บเดียวหลังข่าวครับ
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเงินเยียวยาน้ำท่วม 2,569 ล่าสุดโอนให้ประชาชนครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี 2,569 ตามมติคณะรัฐมนตรีโอนสำเร็จ 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409.836 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม69เวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 2,409.836 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดในวันนี้14ตุลาคม69ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644.995 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับ หลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @lanahospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92.5

พลงที่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนนะฮะและนี่คือเหมือนวิวาจากเจฟสตาร์เตอร์ครับก่อนหน้านู้นนะฮะหนึ่งเพลงจากมินตราอินทิรากับว้าวนะครับแล้วก็เยสเดย์ก็ฝากให้เขารักแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงกับทรีแมนดาวกับเพลงรักนะฮะสี่เพลงสตาร์ทกันนะครับในชั่วโมงที่2กับมิวสิกคอมโพเซตครับพูดถึงเรื่องของหน้าฝนตอนนี้นะฮะเรากำลังจะอำลาโบกมือฤดูฝนนะครับอีกนิดเดียวเองนะฮะช่วงนี้นะครับฤดูฝนนะฮะของภาคเหนือนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกบางแห่งนะครับปริมาณฝนประมาณ 30% ของพื้นที่นะฮะแต่ว่าจะไปอยู่แถวบริเวณโซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับส่วนภาคเหนือของเราเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเรื่องของมวลอากาศเย็นนะฮะแล้วก็ความกดอากาศสูงนั้นจะเพิ่มปริมาณมากเรื่อยๆนะฮะและจะทำให้อากาศนั้นเย็นลงรวมไปถึงมีลมพัดเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาถึงครับการดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านก็ได้เวลาแล้วแหละครับคุณผู้ฟังตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะรีโนเวทบ้านนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงฤดูหนาวนะคุณผู้ฟังครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House นะฮะจะสร้างบ้านใหม่รีโนเวทบ้านหลังเก่านะฮะซ่อมแซมบ้านครบคุมแน่นอนนะฮะที่ Global House ครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือช่างอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างหรือจะเป็นของตกแต่งบ้านนะฮะเรียกว่าให้คุณได้ไปเลือกกันได้ทุกเซกเมนต์ครบครันเลยทีเดียวครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะฮะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางบิวกุมกามแล้วก็ที่สาขาอำเภอฝางด้วยนะครับและยังมีในส่วนของความคุ้มที่เราจัดเต็มให้คุณตลอดทั้งปีนะฮะซื้อ 10,000 คืน 2,000 ครับเมื่อช้อปสินค้าครบทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนสามารถแลกรับคูปองแทนเงินสดได้50บาทและถ้ามี800คะแนนครับแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากได้อีก100บาทด้วยนะฮะและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆครบตามเงื่อนไขครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Phil the Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: คลียร์อลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: วันนี้นะครับคุณภาพนะฮะโดยเฉพาะวิตามินครับคุณผู้ฟังอลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอามีนครับเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับยังมีวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับคุณผู้ฟังที่มีอาการรู้สึกเหนื่อยนะฮะรู้สึกว่าอ่อนเพลียในช่วงนี้ครับเหมือนนอนไม่พอนะฮะหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเรามาฟื้นฟูร่างกายของคุณด้วยอลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับคุณผู้ฟังฮะสามารถที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นนะครับผู้ฟังแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยลุยต่อได้นะฮะสำหรับกิจกรรมต่างๆที่คุณจะต้องใช้พละกำลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานกายพลังงานสมองนะครับคุณผู้ฟังช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักนะฮะหรือว่าคนที่พักผ่อนน้อยหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยนะครับรวมไปถึงการเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์ให้กับนมบุตรนะฮะรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้เลยครับวันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ซิงเกิลคอยจากแททูคัลเลอร์ครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นมีทิลลี่เบิร์ดกับจำเลยฮะเพลงกำลังมาแรงมากเลยครับสองเพลงนี้อย่าลืมนะครับหูฟังสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะฮะวันนี้แวะไปได้เลยครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขานะครับพบกับ BYD Atto 1นะฮะรุ่นพรีเมียมนะฮะ Atto 2รุ่นพรีเมียม Atto 3รุ่นพรีเมียม BYD M6 นะฮะรุ่น Extended BYD Seal 6รุ่น Standard แล้วก็ Dynamic นะครับรุ่นไหนถูกใจรุ่นไหนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับหูฟังแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเราวันนี้เรามีรายละเอียดและข้อเสนอพิเศษให้กับคุณนะครับไปได้เลยฮะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0532785555นะครับ5สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ราชดำเนินฮะที่ประตูท่าแพสาขามหิดลตรงแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาควงสิงครับ0532785555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับ BYD ทุกรุ่นทุกคันที่คุณอยากเป็นเจ้าของกับเราครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามวิดีโอฟูซาวครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในวันทำงานถัดไปค่อนสัปดาห์แล้วนะฮะกลางเดือนพอดีด้วยวันนี้มีความสุขมากๆกับการทำงานสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยที่ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่อาทิการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป่งล้านนากิจกรรมลอยกระทงพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนาตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำว่าประเพณียี่เป่งถือเป็นไอคอนและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูงสุดของชาวล้านนาโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นยกระดับเมืองสู่การเป็นกรีนซิตี้และเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าและชุมชนในเชียงใหม่พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบ e-donation ตั้งเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่าและสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันยังคงยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้เพียง2วันตามจารีตประเพณีโบราณเพื่อรักษาคุณค่าความพิเศษและเสน่ห์ที่ดึงดูดระดับโลกได้แก่วันกระทงเล็ก24พฤศจิกายนและวันกระทงใหญ่25พฤศจิกายนโดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นถึง 1:00 นของวันถัดไปทั้ง2วันส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพวงประทัดด้วยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและยังคงรักษาประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ควบคู่กันได้อย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: สนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณที่คลื่น 92.0 แห่งนี้กับดิฉันกันทิตาค่ะ

0: ที่จะมีคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็รับสถานการณ์รายวันไปซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าวิตกมากเกินไปลองติดตามต่อไปนะคะมีการประชุมของ IMF ที่กรุงเทพหลายวันติดต่อกันนะคะเศรษฐกิจเอเชียจะโตอย่างไรนี่เป็นหัวข้อเสวนาที่ได้ตั้งขึ้นในการเสวนาในคราวนี้ด้วยนะคะซึ่งการประชุม IMF ที่กรุงเทพจากการรายงานของ Shaping the Futures of Asia นะคะว่าเอเชียเนี่ยมีส่วนขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ในปีนี้ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงการจะนำ AI เข้ามาในโลกของเศรษฐกิจแบบเต็มที่หรือเป็นบางเรื่องเป็นบางอย่างนะคะซึ่งผลเสียผลดีที่ได้รับนั้นคุ้มกันหรือเปล่านะคะก็มีการเจรจากันไว้วันอาทิตย์ก็เป็นการประชุมเสร็จสิ้นเดี๋ยวคงได้มีการสรุปนะคะการประชุมคราวนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพ พลงเพราะฟัง

สบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆกันสำหรับเที่ยงวันนี้นะคะดาริน ฮอนเป็นผู้เขียนเพลงนี้แล้วก็ร้องร่วมกับเพื่อนคู่ดูโอของเขาก็คือจอห์นโอ๊ตส์นั่นเองนะคะเพลงนี้ถูกทำออกมาเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มแล้วก็ไม่ได้ตัดออกมาเป็นซิงเกิลครั้งแรกโดยดาริน ฮอนและจอห์นโอ๊ตส์นะคะเพลงที่ว่าก็คือ Every Time You Go Away นะคะเพลงนี้ตอนดาริน ฮอนและจอห์นโอ๊ตส์ทำนั้นก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าต่อมาปี1985นะคะดาริน ฮอนแอนด์พอลยังได้นำไปคัฟเวอร์ใหม่แล้วก็สามารถทำให้มันโด่งดังขึ้นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ด้วยแล้วก็ติดอันดับสูงๆทั้งในอังกฤษแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากโดยพอยังทำให้ขายดิบขายดีแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยตอนที่ดาริน ฮอนและจอห์นโอ๊ตส์ทำครั้งแรกนั้นดังเหมือนกันแต่ว่าไม่ดังมากเท่ากับการที่พอยังได้นำมาทำดนตรีใหม่ทำอะไรต่อมีอะไรใหม่ให้มันดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะมาฟังเพลง Every Time You Go Away โดย Darren Horn and John Oates

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับแฟลชเซลล์นาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
4: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: Triple Track 3-in-1 สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียว
1: ถึงเวลาของ3เพลงเพราะในวันนี้นะคะที่จะได้ให้คุณได้รับฟังค่ะเป็นเพลงของ Joan Baez เพลงแรกเพลง Tonight They Drove Old Dixie Down นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Banana Ramas ค่ะเป็นเพลงที่ชื่อ Trick of the Night เพลงที่3เป็นเพลงของ Commodores ตอนที่ยังมี Lionel Richie เป็นนักร้องนำเพลงในยุค 70s นะคะเพลง Night Shifts นั่นเองนะคะ Night Shifts ก็เป็น3เพลงของศิลปินทั้ง3แบบทั้ง Folk Rockนะคะทั้งพ็อปร็อกแล้วก็ทั้งศิลปินแนวโมทาวด้วยนะคะก็3แบบเลยค่ะฟังกันให้เพลิดเพลินเพราะว่าทั้ง3เพลงนานๆจะได้มากันสักทีหนึ่งนะคะ Triple Track 3-in-1 วันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Beautiful สาววันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆนะคะวันนี้เป็นของโรเบิร์ตเบิร์นจุดประสงค์ของชีวิตคือชีวิตที่มีเป้าประสงค์ก็ขอให้คุณมีความสุขมีความสำเร็จในการทำงานในวันนี้ทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่เบรกมื้อเที่ยงของคุณที่ 92.0 กันทิตาประสิทธิ์ธานุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในการเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026พร้อมชวนติดตามไฮไลท์ผลประชุมใหญ่ผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้นางสาวอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าคาดการที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศจึงเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มสยามและติดตามการประชุมครั้งนี้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอรีเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการช็อคโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีเวทีเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: การเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lanahospital Lana Hospital Application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็บโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B Stereo Multiplex.

0: เซอร์เชิญดอลฟอร์ค่ะคุณจะฟังบรูโนมาร์สเพลงนี้ก่อนในนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของยังไข่กับลูด้วยนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายค่ะคุณจะฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงกับอีกประมาณ18นาทีแดดกำลังแรงได้ที่จริงๆในช่วงเวลายามบ่ายของเราแต่จริงๆเราจะว่าไปในระหว่างที่แดดมาเนี่ยก็มีความครึ้มมาบ้างนิดนึงเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะไม่มีฝนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของฝนตกในโซนของเชียงใหม่ 20% ของพื้นที่เมื่อวานได้ข่าวว่าแถวดอยสะเก็ดตอนช่วงบ่าย2บ้านพี่สาวฝนตกเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแต่ว่าโซนบ้านเราโซนในเมืองนี่เงียบมากเลยทีเดียวค่ะไม่มีแม้แต่ลมละมาว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอากาศช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันและนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Fresh
0: and Up ฉันนี่พูดเพลงนี้บ้าง One Call Away ค่ะ

ของเทรนด์เพลงนี้กับ Hey Soul Sister นะคะก่อนนั้นมี Why Don't We กับ Ed Letter และ Shelly Post กับ One Call Away ด้วยมาหลายเพลงต่อเนื่องกันแล้วคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ28นาทีสายเที่ยวสายลุยต้องรอเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเตรียมตัวไปพิชิตยอดดอยดอยหลวงเชียงดาวกันซึ่งเขาจะมีการเปิดให้จองผ่านเว็บไซต์26ถึง30ตุลาคมนี้ดอยหลวงเชียงดาวนี่ไม่ใช่เป็นดอยที่สามารถเดินขึ้นได้อย่างที่เราต้องการนะเราต้องจองเราต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆซึ่งเขาจะมีการเปิดให้จองผ่านเว็บไซต์26ถึง30ตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเปิดระบบการจองสิทธิ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวโดยจะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นตั้งแต่26ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง30ตุลาคมนะคะเวลา16นาฬิการะยะเวลารวม5วันแต่ได้ข่าวว่าวันแรกก็เต็มแล้วเรียบร้อยค่ะโดยเปิดให้เข้าศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง12กุมภาพันธ์ปีหน้ารายละเอียดของการลงทะเบียนเบื้องต้นนะคะก็คือจำกัดจำนวนการศึกษาธรรมชาติไม่เกิน100คนต่อวันค่ะการจอง1ครั้งสามารถจองได้สูงสุด2คนแต่จะต้องให้แฟนจองให้เพื่อนได้สามารถจองเข้าศึกษาธรรมชาติได้1คืนก็คือขึ้นไปเขาใช้เวลาไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับเหมือนดอยอินเทอร์นนท์ในกิ่วแม่ปานนะคือมันต้องใช้เวลาในการเดินเพราะฉะนั้นต้องนอน1คืนปิดให้บริการทุกวันพุธนะคะเมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าศึกษาธรรมชาติหรือว่ารายชื่อผู้จองได้และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ทุกกรณีค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวต้องแพลนทั้งเวลาแพลนหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่เขาก็บอกล่วงหน้าเราค่อนข้างนานเพราะว่าจะเริ่มจองตั้งแต่26ถึง30ตุลาคมนี้แล้วก็พอจองเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะขึ้นดอยกันอีกทีมีเวลาฟิตร่างกายเตรียมตัวก็คือ16พฤศจิกายนจนถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองก็วางแผนในการเที่ยวให้ดีแต่อย่าลืมนะเขาทุกวันพุธเขาหยุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงของเรามาพร้อมกับการเดินทางเติมความสุขและสีสันให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขดีพิเศษรอคุณอยู่ที่โตโยต้าเชียงใหม่จะไปไหนก็ลุยได้เสมอค่ะ New Yaris Atype HEV จังหวะที่ใช้ในแบบเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกกันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นที่ 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1อยากรู้ว่าต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่เดือนทักแชทหาเราได้เลยค่ะเราพร้อมช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายค่างวดต่างๆให้หรือว่าสะดวกในการไปเทสต์ไดรฟ์ก็พบกับเราได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยค่ะชอบความเล็กน่ารักก็ต้องยกให้ Yaris Atype อย่างที่บอกไปชอบคันใหญ่ก็ต้อง Toyota Land Cruiser FJ รถสายลุยดีไซน์บอดี้สไตล์เรโทรโมเดิร์นขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบพร้อมขึ้นเขาลงห้วยนะหรือรถไฟฟ้าของเรากับ New BC4X รถไฟฟ้า 100% ดีไซน์ล้ำขับสนุกนุ่มเงียบตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากๆเลยทีเดียวจะดีไซน์แบบไหนชอบแบบไหนพบกับเราได้ที่Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของ The Script เพลงนี้บ้างกับ Superhero

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ังเก่าของ Oasis City เพลงนี้ค่ะคุณฟังวานิลาทวายไลท์ก่อนในนั้นมี The Chainsmokers กับ Closer ด้วยนะคะบ่ายโมงกับ45นาทีตอนนี้เขาฮิตอะไรกันคุณฟังฮิตก็คือเคยจำได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีการถ่ายลงถ่ายรูปแต่อย่างใดก็จะมีโทรศัพท์ที่สามารถส่งข้อความได้ก็คืออัปเดตมาจากเพจเจอนั่นแหละแต่ว่าข้อความที่ส่งมาก็จะเป็นข้อความแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกแล้วก็เป็นแบบคาบภาพขาวดำตอนนี้กำลังฮิตเล่นกันเยอะแยะเลยทีเดียวคุณฟังก็ถือว่าเป็นการย้อนอดีตกันไปทันกันหรือเปล่านะคะน่าจะทันแหละวัย40 50อัพนี่ยังไงก็เคยต้องเคยใช้แน่นอนและยี่ห้อที่หายไปจากตลาดตอนนี้ก็โนเกียนี่แหละแรกๆเลย3310จำได้ตอนนั้นราคาสูงเอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณฟังโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราก็เล่นกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยมีภาพจำในอดีตของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเมื่อสมัยหลายสิบปีมาแล้วนะจากโพลีคลินิกเล็กๆในวันนั้นค่ะตอนนี้เข้าสู่การดูแลแบบเต็มรูปแบบกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอในวันนี้เติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงไปและพร้อมดูแลผู้คนได้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอคือความตั้งใจที่จะดูแลทุกคนด้วยหัวใจค่ะและขอบคุณทุกความไว้วางใจของชาวเชียงใหม่และทุกครอบครัวที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพตลอดมาซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความทรงจำของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอและก็เป็นโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการประจำรับพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆนะคะช่วงนี้อากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะ3โรคใกล้ตัวที่อาการคล้ายแต่ไม่ควรมองข้ามทั้งไข้หวัดใหญ่โควิด-19แล้วก็ RSV นั่นเองซึ่งเราจะมีคลิปนะคะในการที่จะแนะนำถึงการดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักในเรื่องราวของ3โรคฮิตในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตามเข้าไปดูกันได้ที่หน้าแฟนเพจของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเจ็บป่วยไม่สบายใช้บริการได้ค่ะจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของประกันสุขภาพหรือจะเป็นการดูแลสุขภาพเช็คอัพสุขภาพประจำปีใช้บริการด้วยกันได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถไฟสังดงนะคะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนั่นเองนะคะมาถึงงานของพินเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้างกับบับเบิ้ลทีใครที่มีอาการแบบง่วงๆมาเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มหวานๆจะสดชื่นหรือจะง่วงมากขึ้นก็ไม่รู้นะบับเบิ้ลทีจากพินค่ะ

เงินจาก88 Rising ในฮัลโหล 4 Eve เพลงนี้กับ Girls Like Me ค่ะก่อนนั้นมีเอชรันด้วยกับ Shape of You และ Pin Hayberry กับ Bubble Tea ฟังเพลงสนุกกันบ้างส่งท้ายก่อนที่จะบ่าย2กันค่ะคุณผู้ฟังเพราะดูเวลาตอนนี้ใกล้จะบ่าย2ใกล้จะ 14:00 นแล้วด้วยเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะอากาศร้อนๆแบบมีต้องไอศกรีมเท่านั้นถึงจะเอาอยู่มันร้อนจริงๆนะบ่ายนี้นะคะ Blackpink และ Selena Gomez เพลงนี้กับไอศกรีมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินโชว์อัตลักษณ์ไทยบนเวที Miss and Mr. Global 2026กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ TPN Global กองประกวด Miss and Mr. Global 2026และเครือข่ายวัฒนธรรมนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานและผ้าไทยในการประกวดรอบ Final Competition ภายใต้แคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน Proud to be ไทยเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์เครื่องแต่งกายแบบไทยสู่สากลเวทีการประกวด Mr. Global 2026เปิดฉากด้วยการแสดงที่ผสานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการแสดงร่วมสมัยพร้อมการแสดงรำกลองยาวไทยสร้างสีสันและถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยสู่ผู้ชมจากทั่วโลกผู้เข้าประกวดปรากฏตัวในชุดไทยและเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยซึ่งสะท้อนความประณีตของลวดลายผ้าภูมิปัญญาช่างฝีมือและอัตลักษณ์ความเป็นไทยก่อนเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายในชุดเสื้อพระราชทานตอกย้ำความสง่างามของเครื่องแต่งกายไทยบนเวทีระดับนานาชาติด้านเวที Miss Global 2026สร้างความประทับใจด้วยโชว์พิเศษในรอบ5คนสุดท้ายถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผสานกับชุดราตรีที่ตัดเย็บจากผ้าไทยพร้อมเครื่องประดับเพชรจากแบรนด์ระดับโลกสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความหรูหราร่วมสมัยได้อย่างลงตัวซัฟฟรอนมายาสนุกตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานสุดประทับใจจนคว้าตำแหน่งมิสโกลบอล2026นับเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมไทยในทุกมิติมุ่งหวังการนำอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายแบบไทยชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานและผ้าไทยไปต่อยอดในระดับนานาชาติเพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมสนับสนุนช่างฝีมือและผู้ประกอบการตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้เป็นพลังสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณ TPN Global กองประกวด Miss and Mr. Global 2026และเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันความงดงามของชุดไทยและผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทาง างเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Qingrai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Qingrai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Qingrai Chiang Mai Learning City.
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening.

จำไว้ว่าเขาไม่เอาสวยขนาดอิงวรันธรนี่ไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้นะแต่ว่าเธอไม่โสดแล้วเพลงนี้เพราะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งที่อิงถ่ายทอดไว้ได้ดีมากๆเลยกับจำไว้นะคะ For If กับที่ปรึกษาด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพนพื้นคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของการทำงานเหมือนเดิมและวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยนะคะซาร่าเพลงนี้กับหน้าที่ฉันค่ะ

อนที่จะให้เธอก็คือฉันจะยอมไปดีกว่าอยู่ไปจริงๆแล้วความสุขมันก็จะหายากแล้วมันบั่นทอนเวลาชีวิตของเราไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่โอเคและมันไม่ไหวจริงๆก็หนีได้ก็หนีไป move on ได้ก็ move on ไปกันละกันนะคะนี่คือหนึ่งเพลงของส้มมารีหนังต้นทุนต่ำค่ะและก่อนนั้นงานของ Young Play Project เสียงของ Sirius Bacon หยิบเพลงเก่าของ Formos มาร้องใครทิ้งใครก่อนและ Just My Nika กับไม่แย่แสด้วยนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2กับอีกประมาณ34นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star ชวนคุณมาร่วมกิจกรรมพิเศษจากเราค่ะ BYD North Star X Major นะคะร่วมกิจกรรม BYD MBYD DMI Showroom to Showtime นั่นเองค่ะเซลฟี่กับรถ BYD Seal Lion 5 DMI ที่โชว์รูมของ BYD North Star ทุกสาขาคุณมีสิทธิ์รับตัวหนังเมเจอร์2ใบไปเลยนะคะสำหรับภาคทันแรกที่ร่วมกิจกรรมครบตามกติการับตัวหนังจำนวน5รางวัลทั้งสิ้น2ใบด้วยกันเอาไว้ไปดูหนังกันค่ะไปดูกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star ได้เลยค่ะและใครที่กำลังมองหารถอีกคันหนึ่งที่รู้ใจพร้อมเดินทางกับคุณไปได้ทั้งครอบครัวไม่อยากจะทิ้งใครไว้ที่บ้านก็ไปกันหมดเลยนะ BYD M6 คันนี้ดีลคุมทั้งครอบครัวพร้อมออกเดินทางไปด้วยกันนะคะ Best Deal Start ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับข้อเสนอพิเศษกับ BYD M6 รถยนต์ไฟฟ้าเอกประสงค์7นั่งนะคะคุณผู้ฟังรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นของ Extended 7ที่นั่งซื้อสดราคาเริ่มต้น 799,900 บาทหรือรับข้อเสนอเป็น Trade-in สูงสุด 50,000 บาทด้วยรับ Lifetime Warranty Package มูลค่า 50,000 บาทเพราะทุกการเดินทางของครอบครัวคือช่วงเวลาพิเศษให้ BYD M6 เติมเต็มทุกความสุขด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง7ที่นั่งพร้อมความสะดวกสบายสำหรับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็พร้อมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะสนใจแวะไปเจอกันได้ค่ะ DUD รถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมพบกันได้ที่ BVD North Star จะเป็นรุ่นของ Auto 1 Auto 2 Auto 3 Dolphin M6 หรือว่า Seal Lion 6รีบมาจองกันค่ะมีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เดินทางอย่างแฮปปี้และมีความสุขกับ BYD North Star เชียงใหม่นะคะเรามีทั้งหมด5สาขาค่ะคุณผู้ฟังสะดวกที่ไหนก็แวะไปเจอกันได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางชุตนาสันทรายและสาขาขวงสิงที่แยกขวงสิงนัดหมายในการเทสต์ไดกันได้053-278-555ค่ะ053-278-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star ได้เลยนะคะดมจารุวัฒน์เพลงนี้บ้างโอบกอดเธอด้วยความรักค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเ
3: ธอไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

จจะทำงานหนักแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกนะไม่ได้เป็นปัญหาสุขภาพใดๆงานจากละอองฟองค่ะอันตรายไม่ถึงชีวิตนะอาจจะเจ็บบ้างอาจจะมีความรู้สึกไม่โอเคบ้างถ้าเกิดเรารู้จักวิธีการในการผ่อนคลายแล้วมันจะค่อนข้างดีขึ้นค่ะซีซั่น5ก่อนหน้านั้นด้วยกับเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ไป2กับอีกประมาณ51นาทีชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็แล้วแต่ฝากให้ระมัดระวังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุชนท้ายนะคะที่เช้านี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:00 นก็มีอุบัติเหตุบริเวณสะพานข้ามน้ำปิงที่ตำบลภูธรภาค5มุ่งหน้าสนามบินก็ชนท้ายกันอาจจะได้เปิดเทอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหลายๆอย่างทีเดียวอย่างเมื่อวานช่วงค่ำก็มีอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวคุณผู้ฟังก็คืออุบัติเหตุบนถนนโชตนาช้างเผือกมุ่งหน้าแยกศูนย์ราชการส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเบื้องต้นมีผู้เห็นเหตุการณ์แล้วว่ารถเก๋งนะข้ามมีรถข้ามฝั่งมาชนกันเลยประมาณนี้เมื่อวานช่วงค่ำสี่โมงกว่าก็รถติดหนักมากตอนบ่ายๆนี่ก็มีเหมือนกันคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่บ่ายสี่ตอนเที่ยงที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าหักเจ็บถึง6รายด้วยกันใกล้กับแยกกองกำลังผ่าเมืองฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวและทุกครั้งที่ขับรถฝากให้มีสติกันด้วยเมื่อวานเพิ่งจะเห็นเคสเล็กๆไม่เชิงว่าเล็กแต่ว่าก็จะถามว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะน่ากลัวเหมือนกันก็คือไปเทียบที่ผาปองเปียงแล้วก็วิวสวยไงก็คว้ามือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปบรรยากาศต่างๆนานาปรากฏว่ารถตกข้างทางอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะ First อนุวัฒน์ค่ะเชิญ

ุดท้ายได้แค่เดินมาส่งเธอนะคะเฟิร์สอนุวัฒน์เพลงนี้กับเดินมาส่งนะคะคุณผู้ฟังใบ2กับ55นาทีค่ะพี่อ่านเจออันนี้มาดีทีเดียวน่าสนใจเป็นนิยามของการซื้อน้อยแล้วก็สุขมากนั่นเองนะคะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะลองใช้โอกาสในการจัดระเบียบบ้านแล้วก็สิ่งของรอบตัวเพื่อเป็นการทบทวนว่าสิ่งใดจำเป็นกับเราจริงๆซึ่งการซื้อน้อยลงก็คือการเลือกให้มากขึ้นค่ะเราจะพิถีพิถันในการเลือกมากขึ้นว่าอันไหนที่มันดีที่สุดมันเวิร์คที่สุดสำหรับเราก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การได้มาครอบครองแต่มาจากการที่เรารู้จักพอแล้วก็รู้จักเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่อะไรที่ใช้ได้แล้วก็ยังใช้ต่อไปส่วนอะไรที่มันจำเป็นแล้วก็มันไม่โอเคจริงๆคือมันเสียจริงๆนะอะไรซ่อมได้อะไรที่สามารถซื้อใหม่ได้ในราคาที่เราโอเคทบทวนแล้วคิดแล้วมันก็น่าลงทุนเหมือนกันเพราะบางทีเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสุขของเรานั่นเองค่ะก็ต้องรู้จักในการซื้อให้มากขึ้นซื้อน้อยสุขมากเป็นไปได้จริงๆนะคะเอาละค่ะเวลาหมดในชั่วโมงนี้จะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3แล้วนะไวมาก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์14อัตราสวัสดิการครบสมัครออนไลน์ถึง25ตุลาคมนี้นายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับนายจ้างบริษัท Crown Emirates Company Limited ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระป๋องและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมจำนวน5ตำแหน่ง14อัตราได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างกลพนักงานควบคุมเครื่องจักรช่างเครื่องพนักงานฝ่ายผลิตและหัวหน้างานโดยอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 1,900 ถึง 10,000 ดีแรมหรือประมาณ 17,100 ถึง 90,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสัญญาจ้างมีระยะเวลา2ปีทำงานวันละ8ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์นายจ้างจะดูแลที่พักพร้อมอาหาร3มื้อจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและกลับเมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้างค่ารักษาพยาบาลค่า OT เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน UAE วันลาพักผ่อน30วันต่อปีมีประกันคุ้มครองตามกฎหมายผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง25ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานคนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีค่าตรวจสุขภาพและค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 6,700 บาทผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเพจ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์022451034หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

0: ย่างไรก็มีตัวเองให้รักนะรักตัวเองเนี่ยไม่เจ็บสักวันแน่นอนค่ะยังจะเคลียร์เพลงนี้กับไม่เจ็บเลยสักวัน I choose me เลือกตัวเองดีกว่าเนาะนาฬิกาทรายค่ะเวอร์ชันที่มีโจอี้ภูวิสิทธิ์มารองด้วยโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวิสิทธิ์นะคะชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณจะฟังบ่าย37นาทีใน4โมงเย็นนี้บรรยากาศในการเดินทางจะคึกคักมากขึ้นเพราะว่าเส้นมหิดลเปิดโรงเรียนกันทั้งวารีแล้วก็ทั้งมงใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็หลายเส้นทางเลยทีเดียวแล้วก็ปริ้นก็เปิดแล้วด้วยวัฒโนก็เปิดละก็คงจะทำให้บรรยากาศในการเดินทางคึกคักมากหลังจากที่ชิลๆสบายๆกันมาตั้งหลายวันนะคะก็ว่ากันไปกับช่วงเวลาของการเดินทางนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
0: เงินจากมาทีมพังค่ะเพลงนี้อย่าลืมใจดีกับตัว

จะเป็นความดีใจจริงๆหรือว่าจะดีใจแบบประชดประชันความรู้สึกตัวเองก็ได้ดีใจที่ไม่มีเธอนะแฮปปี้กันจากบาสค่ะก่อนนั้นมีงานของซินนะคะชื่อเพลงก็คือขอบคุณขอบคุณที่ยินดีอยู่ด้วยกันแม้สุดท้ายปลายทางไม่ได้ไปต่อด้วยกันนะคะก็มาทีมก่อนในนั้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คืออย่าลืมใจดีกับตัวเองนะตอนนี้บ่าย3กับ29นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับการเดินทางเติมสีสันและความสุขและรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษและเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานศูนย์บริการก็ดีพูดถึงศูนย์บริการการเช็ครถและการดูแลรถก็ยิ่งสำคัญนะคะสำหรับผู้ใช้โตโยต้าอยู่แล้วการดูแลรถสม่ำเสมอจะทำให้รถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่งองแงไม่เสียกลางทางค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยสำหรับการเช็ครถให้มั่นใจเช็คทั้งระบบเบรกระบบช่วงล่างทุกอย่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอหรือว่าจะทำสีใหม่บางทีอาจจะมีรอยบ้างมีอะไรบ้างก็สามารถทำสีใหม่มีเนียบงานเหมือนรถใหม่กันเลยทีเดียวและเรื่องของยางก็สำคัญนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษในส่วนของยางรถยนต์กันบ้างกันละกันค่ะจัดให้กับศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่กับโปรโมชั่นยางดีๆนะคะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบเลยฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานบนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเงินจากคิววงฟลัวและค็อกเทลเพลงนี้บ้างกับ Yours Ever ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: Refresh Refill the Music

ริกับ Overdose ค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีงานของ Big Naughty แล้วก็ลีมูจินกับบายบายนั่นเองนะบายบายความสบายในช่วงปิดเทอมเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่โมเมนต์ของ Back to School แล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เปิดพร้อมกันพรึบพรับทุกโรงเรียนจะทยอยในการเปิดแต่ว่าให้เตรียมตัวในการเดินทางตอนเช้าตอนเย็นปริมาณรถก็จะหนาแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะบ่าย 3 กับ 46 นาทีจาก Overdose มา Overdrive บ้าง

ังเพลงจังหวะสนุกทีเดียวกับ Hello นะคะ BO ก่อนนั้นกับ Love Me และ Ribbon จากแบมแบมก็อตเซเว่นตอนนี้บ่าย3กับ57นาทีแล้วจะ4โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับคุณทุกการติดตามด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาและชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Mass FM นะคะไปพร้อมกับงานของ G-Dragon และ Power เพลงนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าสั้นดีพอดีกับเวลาเลยนะคะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เตรียมถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ทฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
10: คราะห์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ช่มีเพียงผืนนาคาแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
1: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
0: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
1: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
0: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
1: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่ค่ำวันนี้น้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารและซอมบี้บนเวทีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะในเวลาประมาณ20:30คืนนี้ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปตรวจเตรียมความพร้อมของงานเลี้ยงนะคะซึ่งก็จะมีวงดนตรีชรอกลาวซิมโฟนีออเคสตราเป็นวงดนตรีคลาสสิกออเคสตราขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมบนเวทีนี้ด้วยซึ่งนายกก็บอกว่าต้องขอบคุณน้องเนเน่รอยันที่มาร่วมงานเพราะบอกว่าน้องถือเป็นคนดังระดับโลกเมื่อวันก่อนตนได้พบกับผู้นำทางการเงินของโลกทุกคนรู้จักน้องเนเน่หมดและตื่นเต้นที่รู้ว่าวันที่14ตุลาคมน้องเนเน่จะมาเล่นเพลงให้ฟังซึ่งเมื่อถามว่านายกจะร่วมแจมร้องเพลงกับน้องเนเน่หรือเปล่านายอนุทินก็บอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินค่ะและอย่าลืมเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: เหลือเฟือเหลือใช้เพราะพอจึงมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะพอจึงไม่ขาดไม่เกินเพราะพอจึงไม่ป่วยไม่ไข้เพราะพอเป็นจึงพอดีเพราะพอดีจึงพองามเพราะพองามจึงเป็นคนที่สง่างามเพราะพอเพียงจึงเพียงพอและเพราะเพียงพอจึงเริ่มเข้าใจจนวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เพียงจดจำคำสอนของพระองค์แต่เริ่มดำเนินชีวิตอยู่ในความหมายของมันและเมื่อถึงวันนั้นบางทีเราจึงจะเข้าใจและเข้าถึงพระราชหฤทัยของพ่อของแผ่นดินเพราะสิ่งที่พ่อทรงปรารถนาอาจไม่ใช่ให้ลูกทุกคนมีมากที่สุดหากคือให้ลูกทุกคนมีชีวิตที่พอจนไม่มีใครถูกทิ้งให้ขาดและนั่นเองอาจเป็นความหมายที่งดงามที่สุดของคำว่าพอเพียง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะสายสวยห้ามพลาดที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำ The Art of Beauty จะสักคิ้วต่อขนตาเพ้นคิ้วพบกันนะคะที่มีโชคพลาซ่า The Art of Beauty มาให้บริการแล้วค่ะทั้งการสักคิ้วลายเส้นธรรมชาติเพ้นคิ้วปรับทรงให้เข้ากับใบหน้าต่อขนตาเพิ่มความหวานสีและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศอุปกรณ์ผ่านการอบฆ่าเชื้อมียาชาอย่างดีไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกทรงเลือกสีได้เสริมโงเห้งฟรีมีการวิเคราะห์สภาพผิวก่อนสักนะคะดูแลโดยช่างมืออาชีพใช้อุปกรณ์สะอาดและปลอดภัย The Art of Beauty ติดกับร้าน KT Optic หน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒ ฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow โทร053 140 232-4
6: Mass FM

ือของดำรงวงโชติปิ่นทองตอนหนึ่งนะคะในเรื่อง Positive Thinking ค่ะว่าบางครั้งก็ดูเหมือนเรากำลังโดนทดสอบบางครั้งเราก็เจอโจทย์ชีวิตที่ยากเหลือเกินยากเกินหัวใจของใครคนหนึ่งจะรับไหวเรื่องราวต่างๆมากมายที่ถูกบันทึกลงไปในชีวิตเราเรื่องที่สักวันหนึ่งเราจะนำมันมาเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเราเคยผ่านโจทย์ยากๆมาแล้วและนั่นก็ทำให้เราเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้บทเรียนชีวิตของทุกคนทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามานั้นอย่างน้อยเราก็สามารถนำมาเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจถ้าเรามองหาข้อดีของสิ่งที่ผ่าน

0: พันราคาถูกกว่าใคร
1: แถมแหลก
2: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟ
1: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ
2: และยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
0: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
2: ต้องไว้ใจ
0: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
3: อาบน้ำเย็นไม่ความดันพุ่ง
4: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
3: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
4: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: น้ำอุ่น
0: เพียงด้วยความสะอาด
2: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
0: บอกเลยว่า
2: ฟิน
0: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นนิยมพาณิชย์ให้เลือกหลากหลาย
2: ราคาดีเวอร์
3: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
4: ใช้หมดร
3: ักเย็นสบาย
4: หายใจเต็มปอด
3: ซื้อแอร์วันนี
4: ้แถมฟรี
3: เครื่องทำน้ำอุ่น
4: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
0: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์
2: ครั้งแรกของโลก
0: ขนาด30กิโล
2: ราคาไม่ถึงหมื่น
0: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม
2: ่ได้ 2,000
0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปiPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neoจ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
6: ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

Happy Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568-9

จากข่าวนี้ว่าเวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ5ของสหรัฐโดยขยับขึ้น5ชั้นจากปีก่อนหน้าท่ามกลางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการค้าระหว่าง2ประเทศโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามและสหรัฐพุ่งแต่1.37 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งยังคงรักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่งสหรัฐยังคงเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดของเวียดนามโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32.1% ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศสถิติจากสหรัฐระบุว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคมเวียดนามได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ5ของสหรัฐซึ่งเป็นการเลื่อนอันดับขึ้นมา5ขั้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนความสัมพันธ์ด้านการลงทุนระหว่าง2ประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยณสิ้นเดือนกรกฎาคมสหรัฐมีโครงการลงทุนที่ดำเนินการอยู่ในเวียดนาม 1,587 โครงการโดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง7เดือนของปี 2,569 นักลงทุนสหรัฐได้จดทะเบียนเงินลงทุนใหม่รวมมูลค่า 437.6ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตใหม่86โครงการเพิ่มขึ้น 67.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการลงทุนของเวียดนามในสหรัฐก็ขยายตัวเช่นเดียวกันโดยณสิ้นเดือนเมษายนเวียดนามมีโครงการลงทุนในสหรัฐ279โครงการโดยมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติรายหลักของเวียดนามโดยบริษัทชั้นนำของสหรัฐต่างแสดงความสนใจที่จะขยายการดำเนินงานและการลงทุนในเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทของเวียดนามก็กำลังเดินหน้าเพิ่มการลงทุนในสหรัฐอย่างต่อเนื่องในด้านการค้าสินค้าเวียดนามได้พัฒนาขึ้นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของสหรัฐโดยเวียดนามเป็นผู้จัดหาสินค้าสำคัญให้กับตลาดสหรัฐเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเฟอร์นิเจอร์เซมิคอนดักเตอร์เสื้อผ้าและรองเท้าส่วนสินค้าส่งออกหลักที่สหรัฐส่งมายังเวียดนามประกอบด้วยฝ้ายเครื่องบินพลเรือนและชิ้นส่วนอากาศยานเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าเกษตรหลายประเภทท่ามกลางความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนที่ขยายตัวคาดว่า2ประเทศจะเดินหน้าสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีเสถียรภาพสมดุลและสามารถคาดการได้ที่จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

0: ปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
2: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
5: ่วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
6: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
6: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
6: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสดการเวลา
5: Craft Flat
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
4: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
3: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลา Craftช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: การเวลา
5: คราฟช็อกโกแลต
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
1: Mass FM Your Happiness

0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
1: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
1: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ
8: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
10: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
11: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
1: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
12: Mass FM
0: การคิดบวกเป็นแก่นแท้ของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ Positive thinking is the essence of any great success in this world.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official แอปพลิเคชัน LINE Today สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีช่อง34ตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา 14:00 นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 14:30 นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

งานเก่าของนัทมีเรียค่ะคุณผู้ฟังฟ้ากับตะวันนะคะฟ้าค่อนข้างสดใสในตอนกลางวันแต่พอตอนเย็นปั๊บก็มืดไวมากเลยในช่วงนี้นะคะน่าจะเข้าสู่ใกล้ๆฤดูหนาวกันแล้วด้วยอ่ะเป็นตามกาลเวลาของฤดูกาลที่เปลี่ยนไปฟ้ากับตะวันจากนัทมีเรียก่อนนั้นมีสาราอย่ารักกันได้ไหมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงยามเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569ค่ะและยังมีเพลงเก่าๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกเย็นแบบนี้และการเดินทางกลับบ้านกันด้วยอย่างที่บอกว่ารถราจะเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าหลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว back to school กันนะคะปามี่และทบทวนเพลงนี้ค่ะ

นานจิตใจก็จะเต็มเหมือนเดิมนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะจริงๆแล้วผ่านไปในหลายๆช่วงชีวิตของเราเวลามันก็ผ่านไปเราไม่สามารถย้อนได้แต่ทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นนะคะเราจะได้ดีเหมือนเดิมค่ะนี่จะเข้าสู่ครึ่งจะหมดครึ่งแรกของตุลาคมแล้วด้วยนั่นก็หมายความว่าเหลือเวลาแค่ประมาณ2เดือนครึ่งก็จะหมดปีละไวมากเลยนะคะบ่ายไม่ใช่บ่าย 4-5 โมงเย็นกับ28นาทีค่ะและชั่วโมงยามเย็นของเรามาพร้อมกับความสุขในการเดินทางและรถคันใหม่ที่คุณ

6,388 บาท Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดนะคะฉลองโปรแรงกับมิตซูบิชิครบ65ปีต่อเนื่องค่ะฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวมิตซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทด้วยหายห่วงตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มิตซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาเลยนะคะสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแม่โครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของประเทศไทยมั่นใจได้กับมิตซูแสงชัยเชียงใหม่และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้053-262-555ค่ะ053-262-555พร้อมให้บริการทุกวันกับมิตซูแสงชัยนะคะนิโคทริโอเพลงนี้บ้างทำไมเป็น

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

างเรื่องคนเราก็ไม่บ้าพอเหมือนกันที่จะทำอะไรบาปไม่คิดเลยประมาณนี้ฉันไม่บ้าพอที่จะกลับไปรักเธอคนเดิมคนที่ทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำคนที่ทำให้ฉันต้องเสียใจงั้นกับคอมมิสเตอร์ทีมค่ะฉันไม่บ้าพอและ Saturday Seiko กับถามหน่อยนะคะ17:46 น.เชียงใหม่รีดิโอค่ะมาพร้อมกับความอร่อยถ้าเกิดถามว่าที่ไหนบรรยากาศดีอาหารอร่อยการดูแลเซอร์วิสดีและที่จอดรถเยอะคำตอบคือที่นี่กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะเปิดทุกเย็น17:00 น.จนถึง23:00 น.คัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้ทานกันอย่างมากมายเหมือนยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่กับเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะทางกุ้งแม่น้ำเผากันทุกวันเลยค่ะเป็นเมนูที่หลายๆคนชอบกุ้งแม่น้ำตัวโตๆที่ย่างจนหอมกลุ่นเนื้อเด้งหวานมันกุ้งมันกุ้งล้นฉ่ำชิมแล้วบอกเลยพลาดไม่ได้สดมันยกทางแม่น้ำมาเสิร์ฟให้คุณเลยทีเดียวปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นปูทะเลผัดพริกไทยดำนะคะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหอยเชลล์ทรงเครื่องปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี้เกี๊ยวปลาทัชฉลอมหรือว่าจะเป็นเมนูของปลาหมึกแดดเดียวอันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเมนูของอื่นๆเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังตามไปอร่อยได้กันได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบพร้อมกับบรรยากาศชิลๆยามเย็นแบบนี้จะนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ได้เลยหรือว่าจะเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กับครอบครัวเลี้ยงเล็กๆหรือว่าจะเลี้ยงขนาดใหญ่งานเลี้ยงรับปริญญาเลี้ยงวันสำคัญเลี้ยงงานเกษียณต่างๆนานาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังที่จอดรถเยอะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลือกนั่งได้หลายโซนสวนก็ร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยแวะกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพิกัดของร้านอยู่ที่7 ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับรถขับรถผ่าน LCC เป็นนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวใส่เข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางพร้อมให้บริการทุกวันค่ะ17:00 น.ถึง23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719แล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวบรรยากาศรวมๆของร้านแล้วก็เมนูอร่อยกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการทุกวันไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานข่าวของตินาบ้างเวลาไม่ช่วยอะไรค่ะ

ช่คนเดิมนะคะเวลาจะผ่านไปคนเราก็จะไม่ใช่คนเดิมละมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องอายุที่มากขึ้นความคิดหรือว่าจะเป็นเรื่องของอะไรใดๆมากมายไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรแม้แต่ความรู้สึกของคนนะคะโฟสค่ะเพลงนี้กับไม่มีฉันคนนั้นอีกแล้วและคริสติน่ากีล่ากับเวลาไม่ช่วยอะไรเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณผู้การติดตามนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันก่อนกับปานธนพรและเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight รักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Grobon House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่องนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านวันนี้วันพุธกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ฟังหลังจากเมื่อวานนี้แบบนิ่มพิ้ววันนี้ดูจะคึกคักขึ้นหน่อยนะครับก็ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับตั้งแต่18 นาฬิกาจนถึง19 นาฬิกาโดยประมาณแล้วครับคุณผู้ฟังกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6 สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เฮียแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเทอร์ตันเฟสเลี้ยวซ้ายมาได้หนึ่งกับกรีนพาร์คและสาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับเปิดบริการ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันนะครับสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19 ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับแล้วก็คอนเสิร์ตวอร์มอัพนะครับ28 ตุลาคมนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Porsche นะฮะเขาเริ่มเปิดให้จองบัตรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจองโต๊ะขออนุญาตครับคุณฟังใครที่ยังไม่ได้โทรไปก็ให้เบอร์ไปตามนี้นะคุณผู้ฟัง0644291529ครับ0644291529สำหรับ Porsche ที่วอร์มอัพ28 ตุลาคมนี้ครับและคืนนี้พบกันได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 0534000677ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมกับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจครับอยู่เพื่อคุณผู้ฟังจนถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053 299 8

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคุณผู้ฟังก็ถ้าทางฝนน่าจะเบาๆแล้วนะฮะท้องฟ้าของเราก็มืดเร็วแล้วเดี๋ยวนี้ห้าถ้าห้าโมงสี่สิบนี่ก็เริ่มสลึมสลือละคุณผู้ฟังเป็นช่วงเข้าสู่บรรยากาศจะหน้าหนาวแล้วเรามั้งนะฮะแต่ว่าต้องรอนิดนึงนะก็มีประกาศเยอะทีเดียวว่ามันจะต้องมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างทีเดียวเรารอได้อยู่ละ ไม่รีบนะฮะโอ้แต่ช่วงนี้คุณผู้ฟังเน่ๆสุดๆเลยเมื่อวานผมนี่ทั้งวันทั้งคืนนั่งดูไลฟ์จากยูทูบที่ก็ส่งมาให้ดูตั้งแต่ขึ้นเวทีห้าเพลงแรกจนถึงแจมกับวงเอสเซเว่นเซ็กซ์เลยทีเดียวนะครับถือว่าเธอได้รับการยอมรับทั้งจากดนตรีรุ่นใหญ่แล้วคนดูสิงคโปร์นี่แบบโอ้โหเน่เน่เน่เน่กันเรียกว่าสนุกสนานมากและต้องยอมรับว่าฝีมือของเธอก็ใช่ย่อยนะฮะสุดๆเลยทีเดียวเล่นสดๆแถมเท่าที่ทราบไม่ได้ซ้อมมาด้วยฮะแค่เตรียมกันหลังเวที

0: ขึ้นมาได้เลยเรียกมาให้ร้องเองเล่นเอง2เพลงเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าปลื้มใจมากผมนี่ต้องบอกนี่คือซุปเปอร์พาวเวอร์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะซุปเปอร์พาวเวอร์เลยทีเดียวนะครับเรามีโอกาสสร้างอะไรเยอะแยะเลยทีเดียวอันนี้ต้องดีใจกันเนเน่ด้วยนะครับขอให้วางแพลนนิ่งในการพรีเซนต์น้องให้ถูกหลักถูกเกณฑ์โกอินเตอร์แล้วก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ต้องยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about.

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุป

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ดเวลาแล้วคุณฟังต้องลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ก็ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
2: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการช่อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการช่อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มวิชาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้การโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน การยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่เรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่าคอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่าร้อยละ42ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ55ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปฏิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเป็นคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตอริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า200,000ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีคณิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัต ตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน

0: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

0: 053-202-0009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ในโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับ
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับจะอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังทางออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่ www.chiengmairadio.com นะครับและติดตามไฮไลท์ช่วงสำคัญและก็ที่น่าสนใจของรายการนะครับได้ที่ Facebook Fanpage TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk นะฮะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569รายการยังแบ่งออกเป็น2ช่วงสำหรับคุณเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของประเทศไทยของโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกาศแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ช่วง Variety Talk ครับเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมนะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์และแถมท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพก็จะเอามาไว้ให้สมกับเป็นช่วงวาไรตี้ก็คือช่วงที่2ของรายการนั่นเองสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอสวัสดีนะครับและทักทายคุณฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์กับผมนะครับ TikTok Live ของเชียงใหม่วันที่ทอล์กคุณบอลภาคภูมิสวัสดีนะครับคุณพิยวัฒน์ทวีวัฒน์สวัสดีครับคุณชูศักดิ์สวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับคุณอะไรอีกคุณจูสวัสดีครับคุณทรินยาสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่จันทากับบอสผมยังไม่เข้ามา เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณย่าน้องไอรินสวัสดีนะครับก็วันนี้สบายสบายวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดยาวนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นวันหยุดยาววันหยุดราชการนะครับหลายท่านก็หยุดงานนะวันนี้ก็ไปเริ่มทำงานกันใหม่ก็ว่ากันไปตามเกมนะครับพักสักครู่ฮะคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเอกลินครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับคุณเก่งสวัสดีครับคุณเก่ง TKP สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคครับคุณ BTS ครับสวัสดีครับพักสักครู่ฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คช่วงแรกของรายการครับครู่เดียวครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center always be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คทักทายแฟนๆรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์เพิ่มเติมนะครับคุณรัชชานนท์มะโรงรัฐเองครับสวัสดีนะครับคุณเบญจวรรณสวัสดีนะครับคุณแม่จันทามาแล้วสวัสดีครับคุณกันภัยปิยเขตสวัสดีนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านคุณพัชจิราคุณแม่แม่เมินนะสวัสดีนะครับคุณเธอคือปลายฝันคุณเล็กสวัสดีนะครับคุณนับหนึ่งกับน้องหนวดสวัสดีนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านสวัสดีด้วยนะครับคุณสุวรรณนาคสิทธิ์หัตถาทิพย์สวัสดีนะครับคุณ BTS สวัสดีนะครับแต่วันนี้คุณจูก็บอกว่าไปร่วมงานที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ก็นี่ที่เขาจัดงานตลอดก็มีพ่อค้าแม่ค้าโอ้งานนี่ใหญ่ส่วนใหญ่จะเน้นงานคราฟงานแบบงานฝีมือนะครับก็มีบ้านถวายมีอะไรก็มีพวกเครื่องดื่มชาสมุนไพรนวดแผนไทย เครื่องอะไรว่าไม้นะอุปกรณ์เป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีอาหารการกินนะครับเสียดายอย่างเดียวไม่มีชาผมไปหาซื้อชาจีนไม่มีอยากได้อู่หลงอบแห้งหอมๆสวยๆสักกล่องนึงนะโอ้ไม่มีมีแต่ชาพวกที่เป็นสมุนไพรชาผักเสียงดาชาเลือดมังกรชาอะไรพวกนี้นะครับคือเราไม่อยากได้เราอยากได้ชาอูหลงเดี๋ยวก็คงต้องไปหาซื้อที่อื่นนะครับคุณตูนกลุ๊ปสวัสดีนะครับคุณป้าเน็ตคนใจดีสวัสดีนะครับคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับร้านค้ามาจากทุกภาคของกินของใช้น่าซื้อทุกอย่างประชาสัมพันธ์เลยขอบคุณคุณจูนะก็งานจัดตอนนี้จัดมาเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ววันไหนบ้างคุณจูพิมพ์มาหน่อยจัดวันไหนถึงวันไหนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญนะฮะวันนี้ผมไปกลางวันมีความรู้สึกว่าคิดว่าคนจะไม่เยอะเพราะว่าคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาว่าเลิกงานเขาคงจะไปกันตอนเย็นตอนค่ำคนน่าจะเยอะคือมันเยอะอยู่แล้วแต่กลางวันเยอะอยู่น่าสนใจนะครับก็ลองไปดูนะครับมีสินค้างานหัตถกรรมทำมือที่หาดูได้ยากหลายอย่างนะครับแล้วก็หาซื้อได้ยากหลายอย่างก็ลองไปดูนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณนะคุณตุนกุ๊บคุณแม่หงสวัสดีครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกของรายการตามวาระปกตินะครับน่าจะ12ถึง18อ่ะโอเคนะครับน่าจะ12ถึง18ภาคเหนือเองวันนี้ฝน 30% ภาคกลาง70ภาคอีสาน30คือเหนืออีสานตอนนี้เริ่มดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับคือฝนมันจะห่างไปเรื่อยๆแล้ว ยิ่งใกล้วันที่16 17ไปเท่าไหร่ก็คือสัญญาณฤดูหนาวมาแล้ว นะครับส่วนภาคกลางกับภาคใต้ภาคตอนออกนี่ยังต้องลุ้นๆกันอยู่นะครับเพราะว่าภาคกลางวันนี้ 70% ภาคตอนออก 60% กรุงเทพปริมณฑล 60% ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งฝั่งอันดามันฝนอยู่ที่ 60% นะครับในส่วนของเพจทีลมฟ้าอากาศก็ยังไม่มีแจ้งเตือนอะไรมากมายนะครับนอกจากฝนตกหนักทางฝั่งของภาคกลางภาคตะวันออกลงไปภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ล้อไปกับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมากันแบบตรงกันนะพูดถึงกรมอุตุนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนะครับตอนนี้ท่านได้เป็นอธิบดีละที่ออกมาโต้กับเหตุที่ลมฟ้าอากาศเนี่ยท่านก็ได้ขึ้นเป็นอธิบดีจริงๆนะครับก็ช่วยกันดีกว่านะครับช่วยกันทำหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนดีกว่านะคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับกูดอีวินิ่งนะครับวันนี้ไปศูนย์ประชุมด้วยกันนะฮะ เป็นยังไงบ้างได้ของอะไรมาบ้างก็เห็นหิ้วๆอยู่นะทีนี้คุณฟังครับทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสภาพอากาศล่าสุดประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยครับเขาจะดูก็จะมีอินดิเคเตอร์ชี้วัด3ปัจจัยนะฮะอุณหภูมิจะต้องต่ำกว่า23องศาเซลเซียสนี่อันที่1ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกนะพัดปกคลุมแล้วก็อย่างที่3ปริมาณฝนในประเทศไทยตอนบนต้องลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะก็รอประกาศนะปี69จะเริ่มฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่รอประกาศนะฮะแต่ก็บอกอ้าวตอนนี้ตอนเช้าๆนี่ก็รู้สึกมีอาการเย็นแล้วนะสภาพอากาศเริ่มเย็นลงเลยนะครับแต่ว่ากรุตุเขาบอกว่าเย็นลงก็ยังไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายว่าไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเพราะว่าการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวต้องพิจารณาสภาพอากาศโดยรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้3ข้อนะครับอย่างที่บอกนะอุณหภูมิต่ำกว่า23ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงนะลมจะมาทางตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะไทยตอนบนเป็นตัวชี้วัดนะโดยทั่วไปโดยปกตินะครับได้ไหมเกาหลังก็60บาทหายคันหลังเนี่ยทรมานนะเกาหลังคันหลังแล้วเรารู้ว่าคันตรงนั้นน่ะแต่มือเราเอื้อมไม่ถึงนะมันเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆรู้ที่เกาแต่เกาไม่ได้นี่กลับมาเรื่องอากาศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวกลางเดือนตุลาคมโดยปกตินะกลางเดือนตุลาต้องหนาวละแล้วก็จะไปสิ้นสุดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับก็เดี๋ยวรออุตุเขาจะประกาศนะว่าปีนี้จะเป็นเมื่อไหร่นะครับเป็นเมื่อไหร่นะราคาน้ำมันผมไม่พูดละขึ้นตลอดอะโอเคเดี๋ยวนะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงที่เขาปิดปรับปรุงนะคุณผู้ฟังท่านที่อยู่เชียงใหม่อยากจะไปเที่ยวท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาเยี่ยมเยือนน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเรื่องของการปรับปรุงทั้งงบประมาณทั้งอะไรเนี่ยนะครับเขาจะทำดีเลยทำใหญ่เลยทำเป็นแบบต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนเลยนะครับจะมีเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้เสร็จภายในปี2572คือเขาจะทำเป็นแบบจะสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มขององค์การเภสัชกรรมเลยนะครับเขาจะเอาน้ำแร่เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งน้ำแร่เอาน้ำแร่จากน้ำพุร้อนสันกำแพงมาทำเป็นน้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตำบลบ้านสหกรณ์นะอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มีหมดนะครับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวงานก่อสร้างควบคุมงาน ครับความก้าวหน้าโครงการณวันที่ประชุมบอกว่ามีความคืบหน้าไปแล้ว 29.55 คือ1ใน4นะครับ1ใน4ก็ล่าช้ากว่าแผนงบประมาณไปเยอะแต่เขาก็ทำอยู่นะผมเคยไปคือนานมากอะนานมันจำไม่ได้แล้วพอไปแล้วก็ฮิตที่ฮิตที่สุดคนที่ไปเที่ยวนะพูดร้อนสังแพงเนี่ยนะฮิตที่สุดคือต้องซื้อไข่ต้มคือซื้อไข่เขามีไข่ดิบขายแล้วไปนั่งเอาเท้าแช่น้ำแล้วเอาไข่ลงต้มมันจะมีเป็นฉลอมไม้ไผ่มาให้นะครับก็โอเคนะแต่ว่าท่านก็ต้องรับกลิ่นด้วยคือน้ำพุร้อนนี่มันเป็นดันขึ้นมาจากใต้ดินธรรมชาตินะครับมันก็จะมีกลิ่นกรรมฐานกลิ่นกรรมฐานนะครับก็ต้องรับให้ได้นานมากนั้นไปตอนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะไปตอนทำโครงการโฮมสเตย์กับโครงการไม่ใช่โฮมสเตย์โครงการลองสเตย์กับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คือพานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เขากำลังจะตัดสินใจว่าจะมาอยู่เกษียณระยะยาวที่เชียงใหม่หรือเปล่าพาเขาไปดูนะว่าเชียงใหม่เรามีอะไรน่าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าได้พาแขกไปแต่เราก็อยากจะไปนอนแช่น้ำแร่สักคืนหนึ่งนะครับหลังๆไปแช่ที่แม่ขจารใช่นะครับคุณเอกลินโอ้โหมีหน้าผิวดีไปนอนแช่ที่แม่ขจารก็สำหรับผมก็ยิ่งใหญ่ดีนะแต่ว่าก็ไกลไปหน่อยนะครับถ้าจะตั้งใจไปนี่คงจะยังแต่ถ้าได้ผ่านยังไงก็ต้องผ่านแล้วคือจะไปเชียงรายเนี่ยผ่านแล้วแวะโอเคนะอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับว่ายังปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าออกมาแล้วผมว่าสวยแน่ถ้าดูตามแบบหรือภาพอินโฟกราฟิกที่เขาลงไว้ในเชียงใหม่นิวเนี่ยนะครับโอ้สวยเลยนะฮะสวยเลยข่าวของเชียงใหม่มีอะไรบ้างนะครับแพทย์มช.ดังอีกแล้วนะทำคลอดแฝด4คลอดแบบธรรมชาติด้วยนะนะครับน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าน้องไอร่าแฝด4แท้ธรรมชาติคุณแม่ชาวอำเภอแม่เสลียงนะครับโอ้น่ารักนะยินดีด้วยคนที่อยากมีก็มียากเนาะคนที่อยากมีลูกนี่บางทีโอ้โหหาทุกสารพัดพิธีก็ไม่มีสักทีนะคนที่มีก็มีทีละสี่สวัสดีคุณหมอบูนสายประกันสังคมครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอคนนี้เป็นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประกันสังคมใช่ไหมครับแต่ผมแฟนผมพูดถึงคุณหมอบ่อยๆนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมคุณก้อยรัชนาพรทักกันไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับคุณเบญชวรรณนะครับครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะข้าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับโอ้ยได้เกียรติได้รับเกียรติมากนะครับผมคุยเรื่องประกันสังคมหลังๆไม่ได้คุยเกือบทุกวันเลยเรื่องเลือกตั้งจนเลือกตั้งแล้วได้อย่างนี้ตอนนี้เรารอลุ้นนะครับคุณหมอรอลุ้นว่าเขาจะมีเทคนิคอะไรที่จะตัดเสียง14เสียงของเราอยู่หรือเปล่านะครับเขาก็ลงทำทุกวิถีทางอ่ะผมก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าทีมที่เข้าไปนี่ก็คือเขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนาะนะครับครับอ๋อคุณบีแฮปปี้เลือกเบอร์2คุณหมอบุญด้วยโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณนะครับคุณหมอก็เป็นกำลังใจให้กับทีมที่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุณหมออยู่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนตาดำๆที่เป็นผู้ประกันตนนะครับที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องกฎเกณฑ์อะไรยังไงก็ไหลนะครับแฟนผมนี่เขาชื่นชมคุณหมอมากนะครับพูดตรงๆเลยนะครับขอบคุณคุณหมอล่วงหน้านะที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นสาธารณกุศลให้กับผู้ประกันตนต่อไปนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามเพจฝากแชร์เพจด้วยขอบคุณนะครับฝากกดติดตาม TikTok ไลฟ์แล้วเป็นแฟนรายการประจำกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ผมเห็นเรื่องฤดูหนาวเนี่ยเราคุยไปแล้วเอาซะหน่อยก่อนที่จะข้ามไปสู่ข่าวส่วนกลางนะครับคุณผู้ฟังแนวโน้มอากาศประเทศไทยในช่วงที่14ถึง25ต อุตุออกมาบอกว่า14ถึง16ตุลาอากาศแปรปรวนนะครับไทยตอนบนมีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงนี่แสดงว่ายังจะมีอยู่นะครับแต่ว่าภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนัก17ถึง22ตุลาลมเปลี่ยนทิศจะเริ่มมาอย่างที่บอกนะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มจะพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบางพื้นที่นะครับในขณะที่ฝนในประเทศ

นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางวันนี่เป็นความเคลื่อนไหวของภูมิอากาศของบ้านเราคุณผู้ฟังครับนี่เรื่องของสสไอเดียกำลังเป็นประเด็นที่ถูกขุดถูกคุยนะฮะถามว่ามันเกี่ยวอะไรชาวบ้านได้อะไรกับเรื่องราวเหล่านี้ได้สิครับเพราะว่ามีคนไทยไม่น้อยเลยครับที่เข้าไปเล่นในบ่อนออนไลน์ที่ชื่อว่า shuffle.com เป็นระยะเวลาไม่รู้มาตั้งกี่ปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะบล็อกคนไทยไม่ให้เข้าเรื่องจากเนื่องจากมีเรื่องขึ้นมานะครับมีการสัมภาษณ์คุณสุชาดาหรือว่าคุณไอเดียหลายครั้งแล้วพูดถึงจอมแฉตัวจี๊ดคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณสิริโชคโสภานะคุณไอเดียสุชาดาก็บอกว่าใครคะสิริโชคไม่รู้จักคือแกคงไม่รู้จักจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะเพราะว่าเขาเป็นสสรุ่นเด็กเนาะคุณสุชาดานะคุณสิริโชคนี่คือถือว่าเก่าแก่นะครับอยู่กับประชาธิปัตย์มานานมากตอนนี้ก็ท่านก็คงทำงานให้พรรคอยู่ทำงานให้การเมืองอยู่นะครับคุณสิริโชคบอกว่าไม่เป็นไรคุณไม่รู้จักผมเดี๋ยวผมจะทำให้คุณรู้จักคุณนะครับอดีตสสสงขลาประชาธิปัตย์สิริโชคโสภาเปิดหลักฐานนะครับบอสครับสวัสดีครับผมบอสนิวสวัสดีครับมาเช็คชื่อแล้วนะสามีสสสุชาดาถือหุ้นบ่อน shuffle.com จากข้อมูลที่คุณสิริโชคขุดพบทั้งคู่มีสิทธิ์ในคอนโดมูลค่า75ล้านบาทก่อนจดทะเบียนสมรสในขณะนั้นคุณไอเดียกำลังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วนะครับคุณสิริโชคบอกว่าผมติดตามเรื่องนายไทยหยางซางสามีของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์สสภูมิใจไทยมาระยะหนึ่งแล้วตรวจพบว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนของบ่อน shuffle.com เดิมทีผมสนใจเพียงแค่ว่าไทยหยางลงทุนในบ่อนแห่งนี้เท่าไหร่ถือหุ้นเท่าไหร่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจยังไงนะครับแต่พอกลับไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่คุณไอเดียและคุณสุชาดายื่นกับปปช.เขาไปเจอข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นนะครับ9กรกฎาคมปี66บัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาแจ้งสิทธิ์ในห้องพักโครงการสินธรลุมพินีมูลค่า 37,514,000 บาทไทยหยางก็แจ้งสิทธิ์ในห้องพักโครงการเดียวกันมูลค่าเดียวกันเลยครับ 37,514,000 บาท2รายการมีวันที่ได้มาตรงกันคือ9กรกฎาคม66สิ้นสุดสิทธิ์ในวันเดียวกันคือ31ธันวาคม2621มูลค่าสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ทั้งคู่แจ้งไว้คือ75,028,000 บาทสิ่งที่น่าสนใจก็คือสุดท้ายสุชาดากับไทหยางเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่5กันยา67จดหลังจากวันที่ได้สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว14เดือนนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากกว่านี้คุณสิริโชคขุดออกสินธรลุมพินีไม่ใช่คอนโดมิเนียมหรูทั่วไปนะครับเป็นที่พักอาศัยอัลต้าลักชัวรี่คือหรูหราระดับสูงสุดหรูหราหมาเห่านะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมีห้องพักเพียงแค่20ยูนิตคุณฟังคิดดูสิว่าคอนโดมูลค่า70กว่าล้านนะอยู่กลางกรุงเทพระดับอัลต้าลักซูรี่และทั้งคอนโดมีแค่20ห้องห้องนึงมันจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะเหมือนเอาบ้านหลังใหญ่ๆหลังนึงไปยัดไว้ในตึกใช่ไหมครับคอนโดแบบเปิดเข้าไปประเหมือนบ้านสองชั้นน่ะความพิเศษโครงการนี้คุณสิริชัยบอกว่ามีความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งทั้งอาคารมีที่พักเพียงแค่ไม่กี่สิบครอบครัวข้อมูลการซื้อขายห้องพักขนาด230ตารางเมตรราคา55ล้านบาทในปี67ราคาประกาศขายปัจจุบันอยู่ที่65ถึง89ล้านก็เป็นสสนี่รวยนะครับย้อนกลับไปดูบัญชีทรัพย์สินของสุชาดาและก็ไทหยางทั้งคู่

0: ลับแจ้งสิทธิ์ในห้องพักโครงการเดียวกันมูลค่าเท่ากันคนละ 37,514,000 บาทรวมเป็น 75,028,000 บาทโดยมีทั้งวันที่ที่ได้มาและวันสิ้นสุดสิทธิ์ตรงกันทุกประการพิจารณาระดับราคาของที่พักอาศัยหรูจุดนี้นะครับคุณผู้ฟังมูลค่าสิทธิ์ที่แบ่งเท่ากันพอดีก็มีเหตุผลที่อาจจะสันนิษฐานได้ว่าน่าจะถือสิทธิ์ร่วมกันในห้องพักเดียวกันคนละครึ่งมากกว่าจะเป็นการถือสิทธิ์ในห้องพักคนละห้องนี่นะถึงแม้ว่าเลขห้องจะถูกปกปิดในเอกสารที่เปิดเผยกับสาธารณะแต่ความสอดคล้องของมูลค่าและวันที่ดังกล่าวเป็นหลักฐานแวดล้อมสำคัญที่ควรจะตรวจสอบเพิ่มเติมก็แง่ละครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่55ล้านขึ้นไปใคร37ล้านมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องเป็นครึ่งห้องนะครับที่สำคัญทั้งคู่ได้สิทธิ์มาตั้งแต่9กรกฎาคม66ก่อนสุชาดาเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองก่อนจดทะเบียนสมรส14เดือนย้อนกลับไปดูกฎหมายปปช.ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คุณสิริโชคบอกว่ามาตรา102ครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61ไม่ได้จำกัดคำว่าคู่สมรสไว้เฉพาะผู้ที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับกฎหมายนี้ครอบคลุมถึงชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามหลักเกณฑ์ที่ปปช.กำหนดเพราะนั้นการที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่เหตุที่จะยกเว้นหน้าที่ที่จะเปิดเผยทรัพย์สินของคู่สมรสตามกฎหมายปปช.โดยอัตโนมัติต่อให้ไม่ได้จดทะเบียนกันคุณอยู่กินด้วยกันคุณคือคู่สมรสตามกฎหมายปปช.ครับคุณมีหน้าที่ต้องเปิดเผยทรัพย์สินทั้งสามีและภรรยาถ้าคุณเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเปิดเผยทั้งก่อนรับตำแหน่งและหลังออกจากตำแหน่ง3ตุลา66คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสุชาดาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีคุณสุภมาศอิสระภักดีจากภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีในตอนนั้นคุณสุชาดาดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่3ตุลา66ถึง6กันยา67แล้วก็รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งเมื่อ29ตุลา67ถึง19มิถุนา68ไทม์ไลน์นี้หมายความว่าก่อนสุชาดาเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองทั้งคู่นั้นมีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเดียวกันมูลค่าเท่ากันและได้มาในวันเดียวกันเรียบร้อยแล้วกุมภา67ระหว่างที่สุชาดาดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีบอนชัฟเฟอร์ .com ประกาศการระดมทุนรอบซีดราวคือการระดมทุนจากนักลงทุนระยะเริ่มต้นมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคือ90ล้านบาทคุณสิริโชคบอกว่าพอไปตรวจสอบรายชื่อนักลงทุนของบอนแห่งนี้พบชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกันจังเลยนายไทหยางสังสามีของคุณสุชาดาหลักฐานการถือหุ้นแสดงว่าไทหยางเข้าลงทุนในกิจการแห่งนี้ก่อนการประกาศระดมทุนดังกล่าวแล้วนะครับสุชาดากับไทหยางมีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเดียวกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม66เข้ารับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีเดือนตุลาคม66ไทหยางเป็นนักลงทุนในบ่อน chaffer.com ประกาศระดมทุนเดือนกุมภาพันธ์67และก็เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสในเดือนกันยา67ทั้งหมดนี้ทำให้ทรัพย์บัญชีทรัพย์สินที่สุชาดายื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีมีความสำคัญจริงๆเพราะถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเวลานั้นเข้าหลักเกณฑ์คู่สมรสตามกฎหมายของปปช.ก็จะต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งทรัพย์สินและการลงทุนของไทหยางไว้อย่างครบถ้วนหรือเปล่าเรื่องนี้คุณสิริโชคบอกว่าผมไม่ได้จบเพียงแค่การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะการสืบค้นอีกส่วนหนึ่งเราตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับบอนชัฟเฟอร์ .com และก็ศูนย์ซื้อขายคริปโตในประเทศไทยด้วยธุรกรรมที่ตรวจพบเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเอามาตรวจสอบคู่กับช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งทางการเมืองความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินและก็ผลประโยชน์กับการลงทุนของบุคคลใกล้ชิดด้วยเมื่อสามีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ลงทุนในกิจการบ่อนการพนันออนไลน์ประเด็นมันไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเขาถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ แต่มันรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจการนั้นนะครับมีความเชื่อมโยงกับการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่คุณสิริโชคแถมท้ายว่าปปช.ควรตรวจสอบทั้งสถานะคู่สมรสในช่วงก่อนจดทะเบียนการเปิดเผยทรัพย์สินการลงทุนในบ่อนชัฟเฟอร์ .com และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี่นะมันไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นบ่อนพนันแล้วนะครับตอนนี้มันเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นทางการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับอำนาจทางการเมืองจากคุณลักษณ์นกสีนอกคุณไอซ์นะครับก็เคยออกมาพูดไว้ประโยคนึงบอกว่ามันก็น่าสงสัยอยู่ว่าสามีทำอาชีพถือหุ้นบ่อนพนันออนไลน์แต่ภรรยาไปกลายเป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองในกระทรวง DE ซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นตัวหลักในการตรวจสอบแล้วก็สกัดพวกสแกมเมอร์กับพนันออนไลน์มันจะประจวบเหมาะกันอย่างนี้เกินไปหรือเปล่านะนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณลักษณ์ชนกนะครับคุยเรื่องการเมืองนี่มันยาวนะอ่ะตกลงฝ่ายค้านได้ไฟเขียวจากประธานสภาแล้วนะครับที่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลขอไป5วันนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีมันเยอะประเด็นมันเยอะบอกว่าขนาดรัฐมนตรีจำนวนน้อยกว่านี้ในสมัยลุงตู่เนี่ยเขายังให้ตั้ง4วันเลยอันนี้มันเยอะขอ5วันคุณโสพลรู้สึกจะอนุมัติแค่3วันมั้งนะครับหลายในเน็ตเขาก็แซวกลัวหรือเปล่า นะคงไม่กลัวหรอกคุณฟังครับอีกข่าวนึงที่ผมดูแล้วมันโอ้โหเลยนะครับมันมีประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์หลังInstagram หรือว่า IG ชื่อ @2.5.6.1 เผยแพร่ผลงานวาดภาพแล้วก็การ์ตูนครับบัญชีนี้ถูกเปิดโปงกรณีอ้างการเสียชีวิตเพื่อระดมเงินบริจาคล่าสุดนายวัชรินทร์เจ้าของบัญชีนี้โพสต์แถลงการยอมรับผิดยืนยันว่ากุเรื่องเสียชีวิตขึ้นนะครับก็คือนักวาดภาพเขายอมรับว่าตายทิพย์ไปหลอกคนนั้นคนนี้ว่าตายแล้วก็รับโพสต์รับบริจาคการ์ตูนเขาว่าเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับผู้เสียหายหลายท่านคนก็บอกว่าอุ๊ยหลอกกันมาตั้งแต่ปี65สร้างภาพว่าแมวป่วยมั่งตัวเองป่วยมั่งกำลังจะตายมั่งสุดท้ายก็บอกว่าตายนะครับตายแล้วก็เลื่อนวันเผาไปเรื่อยๆขอเงินรับบริจาคเพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันหรือไม่ได้รับทราบก็ตามนั้นขอเรียนให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกันกับผมนายวัชรินทร์ขอยอมรับผิดทุกการกระทำที่ปรากฏดังกล่าวที่ได้กระทำการหลอกลวงเรื่องการเสียชีวิตหลอกลวงเพื่อใช้การเปิดระดมทุนและเอาเงินไปใช้ส่วนตัวในการจ่ายค่าห้องค่าไฟกิจปาฐะอื่นๆยินดีพร้อมแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีความประสงค์จะคืนเงินให้กับผู้ที่ยินดีต้องการจะขอรับคืนเบื้องต้นจะเปิดให้ผู้ประสงค์ของคืนเงินส่งข้อความเข้ามาทาง IG ท่านจะแนบสลิปหรือไม่แนบก็ได้ก็ประมาณนี้คือมันเริ่มต้นเนี่ยนะครับนักวาดภาพประกอบคนนี้ถูกแฉโดยเพจชื่อเจ้าคุณพระมิกไทยแท้วีรกรรมเขาก็คือชื่อนายวัชรินทร์เริ่มตั้งแต่ปี61ทำการตกแต่งรูปจาก AI เหมือนว่าตัวเองนั้นป่วยหนักแล้วก็เปิดรับบริจาคนะครับก็ประมาณนั้นหลายท่านพอข่าวนี้โอนอะไรท่านบอกฉันก็เป็นคนหนึ่งที่โอนไปนะนะครับก็บอกเนี่ยขอความช่วยเหลือคนละ5บาท10บาทก็ได้ประมาณนี้นะครับเปิดบริจาคช่วยรักษาแมวป่วยขอเบอร์โทรคลินิกเอาไว้นะครับแจ้งค่ารักษาประมาณ 5,000 กว่าบาทรับบริจาค 6,000 กว่านะครับเพราะว่ารักแมวเป็นคนเลี้ยงแมวเหมือนกันโอนเงินช่วยเหลือไปให้หลายท่านนะครับคงได้ไปเยอะนะครับเนี่ยมันโป๊ะแตกตรงไหนรู้ไหมพอถึงวันเผานัดจะเผาวันนั้นวันนี้มันเลื่อนวันเผาไปเรื่อยๆนะครับ เรื่องมันเลยโป๊ะแตกหนูก็เลือกหมอบุญด้วยแม่คุณจูนี่แฟนประจำแฟนรายการหมอบุญคุณสราวินสวัสดีนะครับครับคุณโคทินสวัสดีครับคุณสว่างจิตสวัสดีครับคุณพี่สมจิตเชียงใหม่เจ้าสวัสดีครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ 2:46 พักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่เอ้ยวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบนาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสอบสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับแหมเราเคยเห็นนะคลิปบางทีนะคลิปพวกแมวพวกอะไรพวกเป็นเจ้านายแล้วเราเป็นทาสเนี่ยนะครับบอกว่าเออบางทีแล้วลูกพญานาคมือเนี่ยประมาณนี้คือมาเป็นเจ้านายคือมาสบายอ่ะนะครับจากแมวจรนะครับเมื่อก่อนกำพร้าเดี๋ยวนี้กำแหงเนี่ยประมาณนี้นะครับทาสแมวจะรู้จักกันดีคุณผู้ฟังครับใครที่เคยดูคลิปเหล่านี้เคยเห็นคำเหล่านี้ในโซเชียลหรือว่าเคยดูละครย้อนยุคสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับจะคุ้นเคยกับคำว่ากูก็ลูกพญานาคหมื่นนี่กลายเป็นประโยคติดปากที่เอามาใช้ในปัจจุบันเลยนะครับแต่ทราบหรือเปล่าครับว่าพญานาคหมื่นเนี่ยที่ว่าแท้จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่ชื่อคนนะครับแต่เป็นตำแหน่งที่มีศักดินา10,000ในระบบการปกครองของไทยสมัยโบราณครับศักดินาหมื่นนั้นมันหมายความว่าขุนนางท่านนั้นเป็นเจ้าของที่ดินถึง10,000ได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าวันนี้ผมเอาข้อมูลที่น่าสนใจจากเพจ PRT คลังสารสนเทศรัฐสภามาฝากกันนะครับศักดินา10,000มีที่ดิน10,000ไร่จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับตัวเลขหมื่นไม่ได้หมายถึงจำนวนไร่นาที่ครอบครองจริงในทางปฏิบัตินะครับแต่เป็นตัวเลขอุปมาเชิงกฎหมายใช้กำหนดลำดับชั้นยศถาบรรดาศักดิ์สิทธิสวัสดิการรวมถึงความรับผิดชอบแล้วก็อัตราค่าปรับทางกฎหมายในสมัยโบราณมีการกระจายอำนาจผ่าน4ผู้มีอิทธิพลในยุคนั้นนี่คือระบบการปกครองสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้รวมศูนย์ไว้ที่เดียวมีการแบ่งพื้นที่หัวเมืองรับผิดชอบเป็นระบบผ่าน4เสาหลักนะครับ1คือหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของสมุหานายกนะครับหรืออัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสมุหพระกลาโหมอัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหารหัวเมืองชายทะเลตะวันออกอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมพระคลังเสนาบดีจตุสถัมกรมท่าการค้าและต่างประเทศส่วนกลางราชธานีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดเงินเดือนพญานาคหมื่นคืออะไรคือรายได้จากเบี้ยหวัดประจำปีหลักหลายร้อยบาทถึงหลายพันบาทในมูลค่าสมัยนั้นนะครับรวมกับผลประโยชน์จากการควบคุมไพร่และก็ค่าธรรมเนียมราชการทำให้มีฐานะมั่งคั่งและก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงมากในสังคมโบราณสรุปก็คือระบบราชการและการปกครองของไทยในอดีตนั้นมีการจัดสรรอำนาจหน้าที่และก็วางลำดับชั้นบริหารอย่างมีแบบแผนและเป็นรูปธรรมมานานหลายร้อยปีนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ยศตำแหน่งแต่ซ่อนโครงสร้างการบริหารบ้านเมืองที่น่าสนใจไว้ในอดีตเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่เข้าใจตรงกันผมก็เพิ่งกระจ่างวันนี้นะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังที่ชอบรับประทานกาแฟผมก็ชอบนะครับหลายคนกาแฟยามเช้าเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่รับประทานวิตามินและอาหารเสริมเป็นประจำก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะเราดื่มกาแฟพร้อมพวกอาหารเสริมได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวกาแฟนั้นจะไปรบกวนการดูดซึมอาหารบางชนิดหรือเปล่าข้อมูลทางโภชนาการนะครับบอกว่ากาแฟมีสารประกอบหลายชนิดโดยเฉพาะโพลีฟีนอลที่สามารถรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กบางรูปแบบได้นะครับในขณะที่คาเฟอีนเองนั้นอาจจะมีผลกับการขับแคลเซียมและก็แมกนีเซียมในปัสสาวะในช่วงสั้นๆ แต่ไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะต้องงดกาแฟหรือว่าแยกอาหารเสริมทุกชนิดออกจากกาแฟเสมอไปนะครับเพราะว่าผลกระทบนั้นมันขึ้นอยู่กับชนิดของสารอาหารปริมาณและภาวะโภชนาการของแต่ละคนด้วยธาตุเหล็กเป็นกลุ่มที่ควรระวังมากที่สุดเมื่อรับประทานร่วมกับกาแฟโดยเฉพาะธาตุเหล็กชนิดนันเฮมไอรอนเป็นพบในอาหารจากพืชและผลิตภัณฑ์เสริมธาตุเหล็กจากงานวิจัยพบว่าสารโพลีฟีนอลในกาแฟสามารถจับกับธาตุเหล็กและลดการดูดซึมในทางเดินอาหารได้ผลกระทบนี้มีความสำคัญมากขึ้นในผู้ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็กหรือว่ากำลังรับประทานธาตุเหล็กเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางนะครับการวิจัยในผู้หญิงที่มีธาตุเหล็กสะสมต่ำบอกว่าการรับประทานธาตุเหล็กพร้อมกาแฟทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นถ้าคุณหมอหรือว่าเภสัชกรแนะนำให้รับประทานธาตุเหล็กควรเลี่ยงการกินพร้อมกาแฟแยกช่วงเวลารับประทานออกจากกันแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอย่างที่สองแคลเซียมครับคาเฟอีนมีผลต่อสมดุลของแคลเซียมในร่างกายนะครับสามารถเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะในระยะสั้นได้และอาจจะลดการดูดซึมแคลเซียมลงเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้กระทบรุนแรงจนหมายความว่าการดื่มกาแฟตามปกติทำให้กระดูกพุนไม่ขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่งานวิจัยเขาให้ความสำคัญมากกว่าก็คือการได้รับแคลเซียมโดยรวมอย่างเพียงพอโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเรื่องของภาวะกระดูกนะครับหรือว่าภาวะพวกกระดูกบางนะได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอผู้ที่รับประทานอาหารเสริมแคลเซียมอาจจะเลือกดื่มแยกกับเวลาดื่มกาแฟไม่ให้คาเฟอีนไปรบกวนการใช้ประโยชน์ของแคลเซียมมากเกินไปอย่างที่สามคือแมกนีเซียมคาเฟอีนสามารถไปเพิ่มการขับแร่ธาตุบางชนิดออกทางปัสสาวะในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแมกนีเซียมก็คือหนึ่งในนั้นมีงานวิจัยบางส่วนบอกว่าการได้รับคาเฟอีนในปริมาณสูงสามารถเพิ่มการสูญเสียแมกนีเซียมทางปัสสาวะได้แต่ยังไงก็ตามหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของการดื่มกาแฟต่อระดับแมกนีเซียมนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนกาแฟก็มีแมกนีเซียมอยู่ในปริมาณหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับสังกะสีงานวิจัยในอดีตบางส่วนบอกว่ากาแฟอาจจะลดการดูดซึมสังกะสีครับพอรับประทานในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าหลักฐานในประเด็นนี้ยังมีน้อยแล้วก็ไม่แข็งแรงเท่ากับข้อมูลเหมือนกับพวกธาตุเหล็กอันนี้ชัดเจนวิตามิน B กลุ่มต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำตัว B เนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญกับกระบวนการสร้างพลังงานและก็การทำงานของระบบประสาทแต่ยังไงก็ตามครับคำกล่าวที่บอกว่ากาแฟจะชะล้างวิตามิน B ออกจากร่างกายจนทำให้ขาดวิตามินนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนนะฮะยังไม่มีผลวิจัยในปัจจุบันสรุปดื่มกาแฟแล้วต้องเว้นอาหารเสริมทุกชนิดหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นต้องเว้นอาหารเสริมทุกชนิดจากกาแฟนะครับเพราะว่าหลักฐานที่เกี่ยวกับผลกระทบกาแฟต่อสารอาหารแต่ละชนิดต่างกันนะครับธาตุเหล็กข้อมูลชัดเจนที่สุดนะครับลดการดูดซึมได้ในขณะที่แคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีวิตามิน B รายละเอียดหลักฐานนั้นไม่ชัดเจนเหมือนธาตุเหล็กนะครับแต่ถ้าจะทานเป็นประจำหมายถึงตัวอาหารเสริมง่ายที่สุดได้ประโยชน์สูงสุดรับประทานอาหารเสริมกับน้ำเปล่าเว้นระยะห่างจากการดื่มกาแฟพร้อมกับอาหารเสริมด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการกินพร้อมกาแฟนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของธาตุเหล็กนะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92และ chengmairadio.com ด้วยนะครับผมจะอยู่กับผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 นาทีถึง 23:00 นโดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่ Radio Talk และลิงก์สัญญาณมาที่เชียงใหม่ Radio แบบนี้แหละนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอบคุณเชียงใหม่ Radio นะครับเอื้อเฟื้อช่องทางในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรายการมาเสมอนะครับแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม
1: ช่วง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official แอปพลิเคชัน LINE Today สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีช่อง34ตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา 14:00 นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 14:30 นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินโชว์อัตลักษณ์ไทยบนเวที Miss and Mr. Global 2026กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ TPN Global กองประกวด Miss and Mr. Global 2026และเครือข่ายวัฒนธรรมนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานและผ้าไทยในการประกวดรอบ Final Competition ภายใต้แคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน Proud to be ไทยเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์เครื่องแต่งกายแบบไทยสู่สากลเวทีการประกวด Mr. Global 2026เปิดฉากด้วยการแสดงที่ผสานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการแสดงร่วมสมัยพร้อมการแสดงรำกลองยาวไทยสร้างสีสันและถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยสู่ผู้ชมจากทั่วโลกผู้เข้าประกวดปรากฏตัวในชุดไทยและเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยซึ่งสะท้อนความประณีตของลวดลายผ้าภูมิปัญญาช่างฝีมือและอัตลักษณ์ความเป็นไทยก่อนเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายในชุดเสื้อพระราชทานตอกย้ำความสง่างามของเครื่องแต่งกายไทยบนเวทีระดับนานาชาติด้านเวที Miss Global 2026สร้างความประทับใจด้วยโชว์พิเศษในรอบ5คนสุดท้ายถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผสานกับชุดราตรีที่ตัดเย็บจากผ้าไทยพร้อมเครื่องประดับเพชรจากแบรนด์ระดับโลกสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความหรูหราร่วมสมัยได้อย่างลงตัวซัฟฟรอนมายาสนุกตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานสุดประทับใจจนคว้าตำแหน่งมิสโกลบอล2026นับเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมไทยในทุกมิติมุ่งหวังการนำอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายแบบไทยชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานและผ้าไทยไปต่อยอดในระดับนานาชาติเพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมสนับสนุนช่างฝีมือและผู้ประกอบการตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้เป็นพลังสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณ TPN Global กองประกวด Miss and Mr. Global 2026และเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันความงดงามของชุดไทยและผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

สดชื่นไปกับเสียงเพลงWhat do you want to spread to go? Tell her to bring it to bed. Go, go, go.

ญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมท่านเป็นที่รักที่นับถือของทุกเจ้าวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะกับญาติกับโยมอันเป็นที่รักที่นับถืออีกเช่นเคยมาถึงเวลาประเดี๋ยวนี้ทุกเจ้าหนองตองหางดงจังไม่จึงนำธรรมะมาพบปะโยมเป็นประจำทุกๆวันเวลาเดียวกันนี้และก็ทุกวันออกอากาศณสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดขอบใจมากๆขอบใจหลายๆเอาละต่อไปเอาก็มาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเพื่อให้เกิดเป็นสติเป็นสมาธิจิตใจจะได้มั่นคงวันไหวไปตามกระแสตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจละต่อไปเจริญพรทุกคนว่าต้อยกันไปเนอะอระหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพิ่งตกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบบรรดาบิดาบรรดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพระคุณพ่อพระคุณแม่อาจริยะคุณนังอุปัชฌายะคุณนังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอุปัชฌายะผู้มีพระ

นด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจัมมนาโปสกุณสาสะโตปะปะกะโหตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิฏฐิโกอะกาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูอิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณสาสะโตปะปะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะอุนัยโยปาอุนัยโยทักขินัยโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสาสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
ยะตองอังภาคเนอริยญาชาติญาชาตโตนาปิจานาเมจันจิจัมปันังชีวิตาบุรุปิตาเตนะจันเจนะสุติเตโอตุสุติกัพพัสสะโหจังโคสติสังฆาโตตัมมะนังวิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสะติโพจังคะจะตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพจังคะสัตเตเตสัพพัทธัสสินามุนินาสัมมาสังฆาตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตันติอปิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจกัสสะปังคิลันเตทุกขิเตติสวาปุจังเกสัตตะเตสัญเยติจะตังอภินันทิโตวะโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถาตัมมะราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดะเทเลนะตัญเยวะปันนะเปตวะนะสัทธรังสัมโพธิตวะจังอปัตตาตัมมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะหิงนาติจะอปัตตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกัตตวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวธัมมะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมนังธัมมะเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปยาวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวธัมมะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคะวุปัสสะเมตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคัลลังอัตถิอุณัสสะวิจัญโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตองกันอะอิเตวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเกไยเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมะระเนนะวาสัพพะ
สัมมามรณมุตโตตะเปตัวกัลละมริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาสุตัสสิลังสัมปาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาเลกิตังจินติตังโพชังภารณังวจนังคารุงปะเรสังเตสันนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นตนข้าพเจ้าได้ตรงโลกาเปียติในสรีละร่างกายญาติโยมก็ตรงโลกาเปียติกินยุกกินยาหมอรักษาบาหายแล้วขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประกาศนี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีละร่างกายของผู้ฆ่าทั้งหลายจงอันตรธานสวงหายมีความสุขใจสบายกายแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนเดินทางไปเหนือใต้ตกออกบอกว่าไก่และบอกว่าไก่ไปก็ขอมีโจกมีใจกลับมามีใจมีโจกปราศจากซึ่งภัยต่างๆบวชโจรภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปติภัยและโรกาภัยภัยเหล่านี้จะได้เกิดมีมาจะได้มาคล้องมาปานอย่างตนตัวข้าพเจ้าและยมต่อไปก็มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทญาติโยมกึศอันใดได้อันนั้นการค้าการขายก็จำเริญมีกำรงกำไรนักนักเจริญในหน้าที่กิจการยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังปะลังกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเทพตลอดแต่นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงหนองตองไม่มีฝนตกแม้แต่เม็ดเดียวยมก็โชคดีธรรมาก็โชคดีผ่านไปอีก24และต้องผ่านต่อไปจนถึง120ปีพี่น้องญาติยมเมื่อตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็นั่งเทศทำบันทึกเสียงธรรมะออกรายการต่างๆฉันเป็นแล้วก็ไปที่วัดบ้านกาดเดชดำรงตำบลขุนคงอำเภอหางดงต้นตาลแตนข่อยสลากเอามานึกดูเนี่ยการกินการตาลในยุคปัจจุบันเนี่ยรวยหล่อไปทุกตี้ทุกแองทุกคนอาจจะด้วยเศรษฐกิจปกติมันก็จึงเป็นไปอย่างนั้นไ
และอีกประการหนึ่งของมะกะแปงการกินกระดานแต่ละครั้งกระตุกแต่งดาถึงหัวใจกระดานมันก็หมดไปหลายร้อยเป็นปันๆก็มีแต่ก็ยังมีญาติโยมที่เป็นหูเป็นเตรียมพร้อมเรื่องการทำบุญทานกุศลหรือทานแตนสลากพัดเมื่อถึงเวลาก็พร้อมแล้วนั่นว่าเตรียมพร้อมแต่อย่างใดก็ตามหันญาติโยมแล้วก็ดีอกดีใจแต่ก็ทูตเจ้าหลวงก็รายงานว่าผู้อาจารย์ปนานบุญมานั้นนอนอยู่โรงพยาบาลได้5-6วันเส้นเลือดใหญ่แตกสมองเนื้อโอคิงการในครั้งนี้เจ้าบ้านเกือบจะประทานเพราะมีความเคารพความรักในปู่อาจารย์คนนี้เป็นอย่างมากเพราะมีชีวิตนั้นเป็นที่พึ่งที่อิงแก่เจ้าบ้านเจ้าจองเป็นผู้นำด้านศาสนาพิธีพิธีกรรมต่างๆขึ้นเตาทั้ง4กะกรรมขันกะนำญาติโยมไว้พระสวดมนต์วันศีลวันธรรมเป็นผู้นำในด้านศาสนาพิธีและพิธีการต่างๆฉะนั้นชาวบ้านจึงคิดตั้งหานะแต่ว่าก็ได้ตั้งใจที่ทำบุญก็ทำบุญตะวันนี้ญาติโยมมาจนถึงปัจจุบันในวันนี้เวลา9:30ก็จะไปงานก็ทำบุญเพื่อแก่หลวงปู่ครูบาเจ้าหม่อนดวงดียะติโกอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านฟ่อนหลวงปู่จากไปมา100ปลายประเดี๋ยวถ้ามีชีวิตก็เป็น110ร้อยสาวละโดยลูกศิษย์ลูกหาสาธุเจ้าบัญจัดการกระทำบุญอุทิศเป็นประจำประคาดและมีทุกปีวันนี้ก็จะไปในงานเหมือนคราวก่อนๆมาจึงขอแจ้งให้ลูกศิษย์ลูกหารับทราบวันพรุ่งนี้วัดกำแพงงามประธานโกยสลากตำบลหางดงเนอร์พรุ่งนี้ที่วัดถวายก็ทานแตนโกยสลากเวลากินก็ตอนแล้วเหมือนกันตึงกู้ก็จะไปถวายแล้วจะมาวัดกำแพงงามสตาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาขอบใจอีกครั้งในจิตที่เป็นกุศลของญาติโยมทุกคนตะวานี่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับป้อออกที่เป็นมาทำบุญวันเกิดที่วัดมันก็ได้อู้เรื่องบุญเรื่องบาปถ้ามันมีแต่ว่าบาปมีแต่กะบุญมีแต่กะก็ได้นั่งอู้นั่งจากันว่าบุญก็มีแต่บาปก็มีแต่ป้อออกวันนี้ป้อออกมาที่วัดเนี่ยเอามาสร้างบุญร่วมกันบุญนี่มาสร้างนักสร้างเข้าสร้างเข้าเป็นบารมีเหมือนพุทธเจ้าปั้มเป็นบุญแต่ละญาติมันก็เป็นการสร้างบารมีแก่กาบุญนั้นเมื่อเอาจะอู้กันเข้าใจกันง่ายๆเมื่อว่าถึงเหตุของบุญบุญนั้นคือการทำความดีทุกอย่างโยมมือตาลก็ได้บุญส่งเคราะห์ช่วยเหลือคนทุกข์ยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยน้ำท่วมไฟไหม้ก็ได้บุญ
ทำอย่างใดที่มันดีๆทางกายทางวาจานั้นเกิดบุญหมดผู้จะดีก็เป็นบุญจะด่าเปิ้นก็เป็นบาปจุเปิ้นก็เป็นบาปฉะนั้นบุญกับบาปเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันมีข้อแม้ว่าถ้าทำดีเป็นบุญทำบ่ดีเป็นบาปเมื่อเราจะอู้ถึงเรื่องผลของบุญที่เราทำนั้นก็คือความสุขความเจริญคนที่ทำบุญทำดีนั้นใจมันจะมีความสุขเหมือนพ่อออกไม่ออกที่ฟังตุเจ้าหนองตองนำสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรมถ้ามีศรัทธาความเชื่อก็ได้บุญสุดสุสังละปะเตบุญยังการฟังด้วยดีย่อมเกิดบุญเมื่อบุญมันเกิดขึ้นความดีมันเกิดขึ้นความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นเพราะบุญนั้นมันจะห่อหุ้มเฮาอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตใจนั้นก็คนที่ทำบุญก็เป็นคนมีจิตใจที่ผ่องใสสะอาดสงบนิ่งบอกกวนกวายบวันไหวต่ออารมณ์ที่ได้มาเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะสงบใจจะนิ่งใจจะใสสะอาดเหมือนกับผ้าที่ยมนั่งมาเนี่ยนุ่งมาเนี่ยมาวันเนี้ยใส่เตลใส่เสื้อเนี่ยซักก่อนแปลว่าซักกาซักตะวาเนี่ยถ้าไม่ซักมันเป็นยังไงมันมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นไข้มันสาบนะตัวบาปเอาก็เลยซักเนี่ยด้วยน้ำจินน้ำธรรมความสกปรกต่างๆนั่นน่ะมันก็ออกไปมายมซักผ้าซักขวงผงก็ดีอย่างก็ดีซักฟอกมันก็ไปชำระสะสางล้างเอากลิ่นเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากผ้าเอาไปขึงไปตากก็ไปรีดมันนุ่งมันก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่ก็คือกลิ่นแห่งบุญมันทำจิตใจเอาใสสะอาดสำหรับบาปนั้นมันก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับบุญบาปก็คือการกระทำความชั่วทุกอย่างโดยตินโดยมือโดยปากโดยคำอู้คำจ๋าถ้าเอาทำบดีมันถึงเป็นบาปลักของเปิ้นก็บาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็บาปประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาคนอื่นก็บาปตัวบาปคือตัวที่บดีอยู่ดีอยู่ได้ไปด่าตุด่าเด่นด่าพ่อด่าแม่ด่าคนนั้นบาปคนนี้เป็นบาปจะมาฟังตัวเจ้าตัวหนึ่งบรรยายและตอบปัญหาเสียงดังฟังชัดแต่ด่าตุเหมือนกันเป็นหมา นะมันหลวกเกินไปหูนักเกินไปมันเป็นบาปไม่เป็นการสร้างบาปฉะนั้นญาติโยมใครจะยังไงก็ช่างเขาตัวเอามาทำไปเหมือนเขาก็เป็นดีเช่นอย่างผลบาปนั้นก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนเราทำบาปมันถึงทุกข์ทุกอกทุกใจแล้วก็เดือดร้อนด้วยระแวงกว่าคนนั้นอู้กว่าคนนี้อู้กว่าโจรจับตัวโดนยับกว่าไปติดคุกติดตารางกว่าบาปมาถึงหูนะกลัว
ภาพจิตใจของคนที่ทำบาปนั้นเศร้าหมองมัวหมองสกปรกมันตรงกับข้ามกับผลของบุญสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายบาปเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะทำไปแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเอาหูอย่างนี้ก็พึงละบาปเนี่ยละบาปเนี่ยแล้วเราก็กระทำบุญคนมันเราจะได้รับความสุขในชีวิตเพราะจิตใจเราใสสะอาดฉะนั้นอันนี้ตุเจ้าจึงขอฝากกับญาติกับโยมวันที่17เมื่อคืนปะกันที่วัดกู่คำเนื้อใกล้กับอาเขตหนอวันที่17เมื่อคืนปะกันที่วัดกู่คำเพื่อเมืองเชียงใหม่วันที่19บ่าย2ตะกันที่วัดแม่ขาวรายการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์และญาติโยมเอาละวันนี้อู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าญาติโยม

วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกัน

ชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ทอดถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาท่วนไตรมาสของวัดชัยสถานป่าเจ้าน้อยตำบลสันปูเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 13:39 เวลา 9:00 นจัดเตรียมและเฉลิมฉลององค์กฐินและตักบาตรพระสงฆ์บนวิหารเวลา 11:00 นถวายพัตตาหารและเชิญญาติธรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 นแห่องค์กฐินและทำพิธีทอดผ้ากฐินตามลำดับปัจจุบันพระครูประพัฒน์ชัยคุณดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดชัยสถานป่าเช่าน้อยเจ้าคณะตำบลสันปูเรยเขต2อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะศรัทธาสาธุชนภายในวัดชัยสถานป่าเช่าน้อยศรัทธาภายนอกที่เป็นกฐินสามัคคีร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปี2569ติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญได้ที่พระครูประพัฒน์ชัยคุณโทรศัพท์มือถือ0876572276087-657-2276ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับหลายคนหลายท่านที่ร่วมทอดกฐินสามัคคีทอดถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาณวัดชัยสถานป่าเช่าน้อยตำบลสันปูเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่8พฤศจิกายนช่วง 13:39 นได้บุญได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่โดยทั่วหน้ากัน

0: างเช้า 9:00 น.ณ ขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีล้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่สวดและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21ถึง22ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: หากวันนี้คุณขอพรได้เพียงหนึ่งข้อคุณอยากให้เรื่องใดในชีวิตสำเร็จมากที่สุดวัดหนองก๋ายจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมใหญ่พิธีอภิมหาภาวนาขอพรหนึ่งข้อสำเร็จทันใจร่วมสวดมนต์ร้อยแปดจบวาระที่ห้าถวายธูปเสกต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลอายุกว่า 1,300 ปีและร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ร้อยแปดแห่งนำพิธีโดยอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 12:39 น.เป็นต้นไปณวัดหนองก๋ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่

0: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8 นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวรายงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่231ปีก็เป็นการจัดพิมพ์โดยพระครูดุลศิรกิจประพัฒฐานวุฒโธเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสมโพธองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุครบ72ปีของพระครูอดุลศิรกิจระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2568ที่ผ่านขออภัย2569ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญรุ่นลูกรุ่นหลานของชาวร้านนาเชียงใหม่หรือเชื้อเจ้าเจ็ดตนก็จะได้รับรู้รับทราบความเป็นมาต่างๆก็นำเสนอต่อเนื่องจากเอกสารที่พระครูอดุลศิรกิจจัดพิมพ์ในวาระโอกาสสำคัญอายุวัฒนมงคลของท่าน72ปีในปี2569 6ถึง8กันยายน2569ท่านจัดงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคลวันนี้ก็ต่อเนื่องจากจดหมายเหตุมาถึงตอนที่163ก็เป็นปีพุทธศักราช2501ปีเบิกเสร็จวันพยาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำเมงวันพุธไทยวันก้าไขวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนวันที่14มกราคมเดือน4แรม9ค่ำเมงวันอังคารไทยล่วงแล้วสร้างวัดศรีถ้อยสันปะคาเมืองฝางวันที่29มกราคมพิธีเปิดป้ายพุทธสถานเชียงใหม่วันที่4มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จมาเมืองเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งแรกวันที่5มีนาคมเสด็จขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพวันที่9มีนาคมเสด็จถึงอำเภอฝางประทับแรมที่รับรองบ่อน้ำมันฝางวันรุ่งขึ้นเสด็จไปเชียงรายผ่านอำเภอแม่สวยวันที่22กรกฎาคมตั้งอำเภออมก๋อยโดยแยกจากอำเภอฮอดวันที่22กรกฎาคมตั้งอำเภอเสมิงโดยแยกจากอำเภอแม่ริมวันที่16มิถุนายนพันตำรวจเอกเนื่องรายนาคได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่5ธันวาคมพระอภัยสารทะวัดเชตวันอำเภอเมืองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระมงคลราช มุนีสุทธาศีระพจนิเวศเจตสดาธรยติคณิตสอนบวรสังฆารามความวาสีพระราชาคณะชั้นราชพระอุดมวุฒิคุณวัดสำเภาอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวุฒิคุณ164ปีพุทธศักราช2502ปีกัดไขวันพยาวันตรงกับเดือน7ออก8ค่ำเมงวันพระหัสบดีไทยวันเบิกสีตรงกับวัน16เมษายน วันที่31สิงหาคมนายสุทัศน์สิริสวยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พระครูศรีธรรมรัตน์6ประโยควัดพระสิงห์อำเภอเมืองเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระศรีธรรมรัตตมุนีพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะตรวจการภาค5ตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมขึ้นที่วัดพระสิงห์เป็นครั้งแรกเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3ของประเทศไทยที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่100ที่65ปีพุทธศักราช2503วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม4ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันก้าเร้าตรงกับวันที่15เมษายนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่1กรกฎาคมพันตำรวจเอกนิรันดรชัยนามได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่166ปีพุทธศักราช2504วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก1ค่ำไทยวันเปิกยีวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนวันที่11มกราคมพระราชทานเพลิงศพเจ้าชัยนรงค์ณเชียงใหม่อายุ51ปีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบุตรพันตำรวจเอกเจ้าชัยสงครามสมพระมิตรณเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่18ถึง19เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานนำพระราชาคันตุกะประธานาธิบดีสุกาโนประเทศอินโดนีเซียมาเยือนนครเชียงใหม่วันที่10ตุลาคมพระโคจักรวุฒิสารหมูวุฒิสาโรอายุ71พรรษา50เจ้าวาดวัดฟ้อนสร้อยมรณภาพ167ปีพุทธศักราช2505วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก12ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันกาบสันตรงกับวันที่16เมษายนวันที่17ถึง22มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันตุกะสมเด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์กและสมเด็จพระราชินีอินกริดเสด็จเยือนนครเชียงใหม่วันที่22พฤษภาคมพ่อเท่าตันแม่ขมูลหน่ออาสาบ้านสันทรายเหนือได้ก่อพระพุทธรูปปูนปั้นพระประธานในวิหารวัดศรีถ้อยเมืองฝางองค์ใหญ่พ่ออุ้ยขันแม่อุ้ยผันภัยพฤกองค์เล็กด้านเหนือพ่ออุ้ยสุคำแม่อุ้ยเอ้ยมหาวันองค์ใต้มีพ่อหนานเมืองแก้วจากจังหวัดพะเยาเป็นนายช่างปั้นเมื่อวันอังคารแรม4ค่ำเดือน8เหนือวันที่6กันยายนพระสุวรรณโมรีศรีบรมธาตุบริหารคำอาฆาปัญโยอายุ58พรรษา34เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองเจ้าคณะอำเภอจอมทองมรณภาพวันที่25ถึง26พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันตุกะประธานาธิบดีไฮริตลุกเก้และมาดามพระราชาคันตุกะมาเยือนนครเชียงใหม่พระมงคลราชมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วเชตวันมรณภาพเส้นเลือดในสมองแตก168ปีพุทธศักราช2506วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม8ค่ำเมงวันอังคารไทยวันกัดเป้าตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกะวาระเดือน9ดับเต็มวันที่13กุมภาพันธ์พระราชทานเพลิงศพพระสุวรรณโมรีศรีบรมธาตุบริหารเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวันที่31พฤษภาคมวัดพระธาตุศรีจอมทองได้รับยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารวันที่19ถึง22ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันตุกะสมเด็จพระราชินีจูเรียนาเจ้าชายเอ็นฮาร์ตและเจ้าหญิงเบียทิกแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มาเยือนนครเชียงใหม่169ปีพุทธศักราช2507วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก4ค่ำเมงวันพุธไทยวันกาบสงะตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันวันที่7ถึง10กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันธุกะสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียมมาเยือนนครเชียงใหม่วันที่27ถึง29พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันธุกะสมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งมาเลเซียมาเยือนนครเชียงใหม่วันที่18มิถุนายนพระยาศรีวิสารวาจาอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่29ตุลาคมพระอธิการคำหมื่นอภิวังโสอายุ67พรรษา47เจ้าอาวาสวัดพวกช้างมรณภาพวันที่18ถึง21ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันธุกะเจ้าชายอากิฮิโตมกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงมิชิโกแห่งประเทศญี่ปุ่นมาเยือนนครเชียงใหม่พระอธิการอินแก้วธรรมรัตโนเจ้าวาดวัดนันทารามบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงที่พระเจ้ากวิโรรสทรงสร้าง170ปีพุทธศักราช2508วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก14ค่ำเมงวันพระหัสบดีไทยวันกัดไข้ตรงกับวันที่15เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันธุกะพระเจ้ากรุงนอร์เวย์มาเยือนเมืองเชียงใหม่วันที่24มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพระราชาคันธุกะเจ้าชายเบอร์ทินแห่งประเทศสวีเดนมาเยือนเชียงใหม่วันที่14มีนาคมประชุมเพลิงปลงศพพระอธิการคำหมื่นอภิวังโสอายุ67พรรษา47เจ้าอาวาสวัดพวกช้างวันที่5ธันวาคมพระครูประสิทธิ์พุทธศาสตร์วัดพันตองอำเภอเมืองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระโพธิรังสีปีลำดับที่171ปีพุทธศักราช2509วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม11ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันดับไส้ตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนวันที่17ถึง23พระราชพิธีน้อมเกล้าถวายช้างสำคัญที่บ้านแม่ผาแหนอำเภอสันกำแพงวันที่2กุมภาพันธ์พันตำรวจเอกนิรันดรชัยนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระเนตรพระเจ้าตนหลวงขึ้นไปทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่16กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามพระเจ้าตนหลวงวัดหลวงเจริญธรรมอำเภอสันป่าตองหน้าตักกว้าง18เมตรสูง

เสพข่าวอย่างชันชัดสวัสดีครับท่านเพชรสำริดบรรณาธิการสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข่าวชาวบ้านผมกาเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศในรอบ24ชั่วโมงก็เป็นส่วนหนึ่งท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.9hnanew.com ก็มีการรายงานข่าวของสื่อในรอบ24ชั่วโมงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาดเสพข่าวอย่างชาญฉลาดข่าวชาวบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรารายงานข่าวกันตามช่วงตามห่วงเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นข่าววัดบ้านมาตรการประธานศึกษาวันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบุญงานกุศลที่จะเกิดขึ้นขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับภูมิทัศน์สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์พระเจ้าติโรกราชทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตามประวัตินั้นวัดป่าแดงมหาวิหารสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1974สถาปนาโดยพระเจ้าติโรกราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเป็นกษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์มังรายเคยเป็นศูนย์การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของล้านนาในอดีตปี2552มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืนโดยได้จัดทำผังแผนที่การใช้ที่ดินของวัดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาจึงได้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องระหว่างปีพุทธศักราช2566ถึง2569คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่วัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการการออกแบบศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโรกราชวัดป่าแดงมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

0: Generation R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM
3: เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: แต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: ชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
1: Mass
0: FM เชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่า
0: การบูชาท่านผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: การเกี่ยวข้องกับคนไม่ดีเป็นทุกข์เป็นที่สุดให้ผล

0: จที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ
1: ์ทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขันติคือความชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมกข์คือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ความเป็นผู้มีปัญญา

0: ในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
1: ทำ6 อย่างนี้

0: ุ
1: คุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้คติธรรมคงเป็นเสมือนเครื่องเตือนสติสอนใจเราได้ทุกวันนะคะที่ว่าถ้าเราปล่อยวางเล็กน้อยเราก็จะมีความสงบเล็กน้อยถ้าเราปล่อยวางมากเราก็จะมีความสงบมากถ้าเราปล่อยวางได้หมดทุกอย่างก็จะสมบูรณ์คติธรรมโดยหลวงพ่อชาสุภัทโทค่ะ Mass FM
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: สติในกายก็คือสติระลึกถึงความเป็นก้อนสกปรกขัดฉันโตวาขัดฉามีติประชานาติหมายถึงว่าเมื่อไปอ่ะคำว่าธาตุคือไปอ่ะก็น้อมจิตไปว่าเนี่ยก้อนสกปรกกำลังเคลื่อนไปนะก้อนสกปรกกำลังเคลื่อนไปภายในก็เห็นเป็นก้อนสกปรกเคลื่อนไปเวลามองเห็นภายนอกก็เห็นเป็นก้อนสกปรกเคลื่อนไปเคลื่อนมาทั้งภายในภายนอกเป็นก้อนสกปรกที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอันนี้ก็เรียกว่าประชานาติคือว่ารู้ชัดในขณะไปอะว่ามันไม่มีคนไปมันไม่มีฉันไปมันไม่มีเธอไปมันไม่มีเธอเดินไม่มีฉันเดินมันมีแต่ก้อนสกปรกเคลื่อนไปนะเนี่ยเข้าถึงก้อนสกปรกภายในภายนอกต่อไปก็พิจารณาเห็นธรรมในก้อนสกปรกนี้ในขณะไปก็คือเห็นเหตุเกิดก้อนสกปรกแล้วก็เห็นความเสื่อมของก้อนสกปรกเห็นทั้งเหตุเกิดขึ้นและความเสื่อมของก้อนสกปรกนี้ว่าถ้ามีอวิชชาตัณหากรรมอาหารหรือไปดูความเกิดเนี่ยกายก็เกิดเรียกว่าเป็นเหตุเกิดกายถ้าอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีเอาคืออวิชชาก่อนถ้าอวิชชาไม่มีเนี่ยกายก็ไม่มีเข้าใจไหมเข้าใจอวิชชานี่มันไม่รู้มันจะเห็นว่ามันจะไม่เห็นความดับของกายเมื่อไม่เห็นความดับของกายก็เลยอวิชชาเลยเห็นผิดว่ากายมีเนี่ยเพราะนั้นพออวิชชาไม่มีกายก็ไม่มีแค่นั้นเองดังนั้นก็บรรลุอรหันต์เลยอวิชชาไม่มีเลยกายก็ไม่มีเลยก็มีภารกิจต้องมาละกายว่ากายมันมีเพราะวิญญาณมีวิญญาณมันก็ไม่มีวิญญาณมันก็ดับต่อไปก็ดูมีตัณหาอะไรไหมที่ทำให้มีกายนี้ถ้าตัณหาไม่มีกายนี้ก็ไม่มีอย่างเช่นมีตัณหาอยากกินช็อกโกแลตอยากกินทัฟฟี่อย่างเงี้ยกินฉันเข้าไปเยอะแล้วก็เหงือกบวมหรือป่วยหรืออะไรก็เห็นก้อนสกปรกก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่เป็นไปตามตัณหาเป็นไปตามอวิชชาบุตัณหาเนี่ยทีนี้ถ้าไม่มีตัณหานะก้อนสกปรกก็ไม่เป็นสภาพนี้หรอกอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นสมุทยะวิยะทั้งสมุทยะวิยะแล้วก็การที่มีสติระลึกว่าเออไอ้ก้อนสกปรกมีอยู่เนี่ยก็เพียงเพื่ออาศัยให้เกิดความรู้ญาณนะเพียงเพื่ออาศัยให้เกิดการระลึกสติเท่านั้นที่แท้แล้วเมื่อมีสติญาณสติปัญญาเนี่ยฝั่งอกุศลมันจะไม่อาศัยเกิดเนี่ยอนิสิโตคือไม่ให้มีนิสิตเท่านั้นเองไม่ให้มีอกุศลมาอาศัยเกิดที่จิตเท่านั้นเองที่แท้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกอย่างนี้แหละที่เรียกว่าสติในก้อนสกปรก
4: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากดังความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์ 8ประการย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณะพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ1เป็นสัมมาสังกัปปะ1เป็นสัมมาวาจา1เป็นสัมมากัมมันตะ1เป็นสัมมาอาชีวะ1เป็นสัมมาวายามะ1เป็นสัมมาสติ1และเป็นสัมมาสมาธิ1ดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากฉะนี้และวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ตั้งใจฟังจะให้พวกเราได้รู้จักคำว่าจิตคืออะไรนะว่าตามอาจารย์นะจิตคือสิ่งที่รู้อารมณ์
6: จิตคือสิ่งที่รู้อารมณ
0: ์คือรู้สีทางตา
6: คือรู้สีทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู
0: ้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้ตึงรู้ไหวทางกายแล้วก็รู้ความคิดความรู้สึกนึกคิดทางใจนี่คือจิตพวกเราได้ยินเสียงด้วยหูใช่ไหมอ้าวใครว่าได้ยินเสียงด้วยหูยกมือขึ้นสูงสูงผิดได้ยินเสียงด้วยจิตเนี่ยก็สอนไปหยกๆว่าจิตคือสิ่งที่รู้อารมณ์มันรู้เสียงทางหูเนี่ยจิตเป็นตัวไปรู้เสียงแต่เราเข้าใจผิดมานานเรานึกว่าหูเราเป็นผู้ได้ยินเสียงจริงๆหูเป็นประตูเท่านั้นเองพวกเรารู้จักประตูไหมอย่างเงี้ยประตูมันรับแขกได้ไหมไม่ได้แขกมาเยี่ยมแขกก็ไม่ใช่ประตูประตูก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านออกไปเยี่ยมถูกไหมเพราะฉะนั้นหูนี่เป็นเพียงประตูเสียงเป็นแขกผู้ที่ไปรับแขกคือจิตใช่หรือยังเอาแล้วจิตเกิดจากอะไรอาจารย์ไม่ขีดไฟเนี่ยเอามาขีดกันเนี่ยเปลวไฟลุกขึ้นเนี่ยมันลุกจากอะไรอ่ะมันลุกจากการเสียดสีของสองสิ่งใช่ไหมคือหัวไม่ขีดไฟกับข้างกล่องขีดกันฟึบเปลวไฟก็ลุกขึ้นใช่ไหมถ้าจะเปรียบเทียบก็อย่างนั้นเสียงเป็นแขกมาที่ประตูหูนะมาถึงก็มาเคาะประตูหูป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยจิตเกิดขึ้นตอนนั้นเลยเพราะนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยอัศจรรย์มากคือจิตเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านที่ไปรับแขกแต่จิตก็เกิดขึ้นตอนที่แขกมาเคาะนั่นแหละแล้วพอเสร็จแขกกลับจิตก็ดับหมดไม่มีอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงนะเสียงกระทบหูแล้วมีจิตมารู้เสียงเนี่ยจริงหรือไม่จริงตอนนี้เสียงอาจารย์กระทบหูพวกเราแล้วพวกเราได้ยินเสียงไหมคะได้ยินนะเอาไปฟังเสียงนกหน่อยเสียงไก่ขันหน่อยสังเกตไหมว่าตะกี้เนี่ยมีเสียงอะไรเยอะแยะแต่ว่าจิตไม่ได้ยินจิตไม่ได้ยินเพราะจิตมาฟังแต่เสียงอาจารย์เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นประสาทหูเราเนี่ยนะมีเสียงมากระทบเยอะมากเลยมีเสียงมากระทบเยอะมากเลยแต่จิตรับรู้เสียงไหนถามว่ารับรู้เสียงไหนก็ขึ้นอยู่กับเจตนาบ้างขึ้นอยู่กับความจงใจเนี่ยพวกเราดูนี่นะฮะว่าตามอาจารย์นะอุปมาจิตเหมือนเปลวไฟอุปมาประสาทหูเหมือนหัวไม่ขีดไฟอุปมาเสียงเหมือนข้างกล่องเอาอะไรเหมือนอะไรบ้างนะข้างกล่องเหมือนอะไรหัวไม่ขีดไฟเหมือนอะไร
7: ประสาท
0: ประสาทหูนะพอกระทบกันแล้วเปลวไฟเปรียบเหมือนอะไร
7: จิต
0: เหมือนจิตเนี่ยเพราะนั้นจิตคนเรามีอยู่ตลอดเวลาหรือเพิ่งเกิด
7: เพิ่งเกิด
0: นะฮะเอาจริงเหรอก็ดูตอนแรกไม่ได้มีความโกรธก็นั่งอยู่ธรรมดาแต่พอเสียงด่าเข้ามาปั้งจิตโกรธเกิดไหมคะอ่านเห็นไหมจิตโกรธเกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงด่าเข้าใจหรือยังจิตโกรธไม่ได้มีรออยู่เดิมนะฮะไม่ใช่นั่งแอะแมะรออยู่ว่าฉันโกรธอยู่นี่นะนี่ไม่ใช่นั่นเพิ่งเกิดนะคะ ตอนแรกก็โง่ฮะตอนแรกก็โง่ไม่มีปัญญาเลยแต่ไปฟังพระสอนธรรมะฟังเกิดปัญญาได้ไหมคะเขาเรียกเกิดจิตที่มีสติปัญญาเนี่ยก็เกิดพอเกิดเสร็จแล้วจำได้ไหมคะพระสอนอะไรจำได้ก็กลับมาบ้านก็พออึ้มเสร็จต่อมาเสียงด่าเหมือนเดิมอะฮะแต่เท่านี้ไม่โกรธอ้าวทำไมอย่างนั้นอะอ้าวก็เกิดปัญญาเสร็จแล้วความโกรธเลยไม่โกรธอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะนั้นจิตเป็นธรรมชาติซึ่งฝึกได้เปลี่ยนแปลงได้ให้ฉลาดได้ให้ไม่ทุกข์ก็ได้ไม่ต้องโศกก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่ฝึกเลยเนี่ยจิตจะมีปัญหามากโลภง่ายโกรธง่ายง่วงง่ายอย่างพวกเราเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่พวกเราฝึกหลับใช่ไม่ใช่ถ้าอยู่บ้านตอนนี้ยังหลับอยู่นะตีห้ากว่านี่ยังหลับอยู่นะอาจารย์จิตมันถูกฝึกหลับมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมาวัดเนี่ยพอถึงเวลาตีห้ามันก็บอกกูไม่เคยตื่นเลยนะเวลานี้เนี่ยกูหลับเงี้ยมันก็ง่วงเข้าใจไหมแต่นักบวชนี่เขาฝึกตื่นทุกวันนะฝึกตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามมาเนี่ยเขาก็ไม่ง่วงเข้าใจหรือยังจิตฝึกได้ไหมคะและจิตมีอยู่เป็นแท่งเป็นก้อนจ๊อกป๊อกอยู่นี่ไหมไม่ใช่เพิ่งเกิดจริงไหมพวกเราเกิดจิตขยะขยงไหมตอนเนี้ยก็ไม่มีนี่แต่ถ้าอาจารย์เอาอุจละเอาอะไรมาวางนี้พวกเราก็แอะมาจากไหนเห็นใช่ไหมอาจารย์มาถึงอาจารย์บอกเนี่ยขี้แมวขี้หมาเนี่ยอาจารย์เอามาวางเป็นถาดแล้วพวกเราก็แอะทางตาใช่ไหมคะทางหูได้ไหมอาจารย์บอกขี้หมาขี้แมวเนี่ยพวกเราก็แอะเกิดจิตขึ้นมาแต่พออาจารย์บอกฉันหลอกพวกเธอเข้านุกงาบ่จ้ะเหมือนก็ฉันแปลงเข้านุกงาล้ำเลยว่าแล้วอาจารย์ก็กินให้ดูพวกเราตาเห็นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ขยะแขยงหรือเปลี่ยนเป็นจิตโลภเปลี่ยนเป็นจิตโลภพออาจารย์กินสีล้ำขนาดขอจิ้มได้หรอขอจิ้มได้หรอเนี่ยเราก็ยื่นมือไปคว้ามาก็ใส่ปากเคี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเข้มแล้วก็คายทิ้งใช่ไม่ใช่เพราะมันคนละจิตกันตอนที่เห็นอาจารย์กินน่ะดูอร่อยไหมเนี่ยฟังเสียงอาจารย์พูดยั่วยวนล้ำเนี่ยเข้าหนุกงานี่นะแต่พอลิ้นรู้รสด้วยตัวเองเนี่ยคว้ามาใส่ปากมันเผ็ดมันเค็มมันขมแล้วก็เข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตที่เกิดจากการเห็นไม่ใช่จิตที่เกิดจากการรู้รสใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเพราะนั้นจิตเนี่ยมีอยู่เดิมหรือเพิ่งเกิดเข้าใจไหมอะไรเป็นตัวได้ยินเสียงจิตพูดดังๆอะไรได้ยินเสียง
7: จิต
0: อะไรเห็น
7: จิต
0: อะไรได้กลิ่น
7: จิต
0: อะไรรู้รส
7: จิต
0: อะไรรู้เย็น
7: จิต
0: ตอนนี้ลองไปรู้ที่เท้าที่ร้อนหรือเย็นเพิ่งรู้ใช่ไหมเมื่อกี้มัวแต่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะตอนนี้ยืนอยู่บนพื้นอะไรเนี่ยอ๋อพื้นปาเก้แข็งๆแต่เมื่อกี้ไม่ได้สนใจใช่ไหมคะเอาไหลอยู่ไหนไหลขวาจิตมาละเข้าใจไหมรู้จักจิตหรือยังอ๋อจิตไปอยู่ที่ลิ้นชิมน้ำลายตัวเองเดี๋ยวนี้เพิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ไม่ได้สนใจเรื่องรถเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตรับได้ทีละประตูนะดูนิ้ว5นิ้วนี่นะจิตเกิดที่ประตูตาก็รู้ที่ตาที่เดียวเลยไม่รู้ที่อื่นมาประตูหูก็รู้ที่หูที่เดียวไม่รู้ประตูอื่นเข้าใจไหมแต่ทุกครั้งที่รู้ที่ตาต้องไปไหนพอรู้ที่ตาชัดต้องไปรายงานที่ใจนะรู้ที่ตาแล้วดับแล้วมันรู้ที่ใจแล้วก็ดับแล้วก็มารู้ที่หูก็ดับถ้าได้ฟังเสียงต่อเนื่องก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยรู้ที่หูรู้ที่ใจรู้ที่หูรู้ที่ใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นี่คือธรรมชาติของจิตวันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรคะ
7: จิต
0: เกิดมาไม่รู้จักจิตหรอกจริงไหมพวกเราเห็นเป็นตัวเราตลอดเลยเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ที่จริงจิตมันทำงานของมันเนี่ยมันเหมือนกับเปลวไฟก็ทำงานของเปลวไฟนะฮะแล้วไม่ได้มีอยู่เดิมเพิ่งเกิดเอาพวกผู้ชายคนไหนบ้างไม่ดื่มเหล้ายกมือขึ้นปาดท่อขี้เหล้าหมดเลยเหรอเนี่ยงั้นเอาใหม่ใครไม่ดื่มเหล้าทุกวันยกมือขึ้นไม่ได้ดื่มทุกวันไหนชานเอ้ยโอเคเอามือลงใครไม่ดื่มทุกเดือนคือบางเดือนเนี่ยก็ไม่ดื่มเนี่ยไม่ดื่มเป็นเดือนเลยนะโอ้ไม่มีเลยเหรอไม่ได้ดื่มทุกเดือนไหนชานเอ้ยบางเดือนก็เว้นเดือนนึงเนี่ยปี12เดือนเนี่ยก็เว้นอยู่เดือนนึงเนี่ยใครเว้นบ้างยกมือขึ้นโอ้เว้นกี่เดือนลูกเว้นเป็นเดือนๆเลยใช่ไหมมีคนเดียวเนี่ยนะ
7: งดเหล้าเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาเนี่ยค่ะโอ้แล้วนอกนั้นไม่งดเลยเหรอเอาใครงดเหล้าเข้าพรรษาบ้างยกมือขึ้นโอ้หลายคน ใครไม่คิดจะงดตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยคิดจะงดไหนยกมือขึ้นก็คิดจะงดเหมือนกันอ๋อไม่คิดจะงดเอาดูนะองคุริมาลฆ่าคนมากี่คน
6: 999
0: 999นะคะ999คนที่พันคือใครที่เขาจะฆ่านะแม่จะฆ่าแม่แล้วพุทธเจ้าไปห้ามนะคะแล้วท่านองคุริมาลบรรลุอรหัตผลไหมคะบรรลุเห็นไหมแสดงว่าจิตเปลี่ยนได้ไหมคะจิตที่เคยฆ่าคน999คนเนี่ยเปลี่ยนเป็นจิตอรหันต์ได้น่าสนใจไหมพวกเราว่าน่าสนใจไหมคะเพราะนั้นจิตที่กินเหล้ามาไม่เว้นสักกระเดือนเนี่ยนะก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดปัญญาโอเคกลับไปนี้ไปไหว้พระตั้งจิตขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้าเลิกเหล้าให้ได้ด้วยเพราะข้าพเจ้าเริ่มป่วยแล้วจากเหล้าเนี่ยนะข้าพเจ้าอยากเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เพราะข้าพเจ้าคบคนชั่วเป็นมิตรมันชั่วกันทั้งก๊กมันกินกันทั้งก๊กเห็นนะต่อไปจับมือกันใหม่เราเป็นก๊กไม่ดื่มเหล้าอย่างนี้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลแต่เริ่มรู้จักจิตก่อนลูกจิตเป็นสิ่งที่มีความสามารถในการรู้แสงสีเสียงนะคะเอาละอาจารย์ไม่ให้ผมยืนทำไมเนี่ยเอาก็ยืนอย่างเงี้ยจิตจะได้ไม่หลับไงใช่ไหมถ้ามันหลับมันจะล้มอ่ะมันก็เลยต้องคอยตื่นอยู่ใช่ไหมถ้าให้นั่งหลับไหมเนี่ยหลับนะฮะหลับชั่วลองสิลองให้ผมนั่งสิผมจะหลับให้ดูผมก็จะเอามือเท้าคางนะแล้วก็หลับผมง่วงอ่ะแต่ตอนนี้ให้เรียนรู้เรื่องจิตก่อนจิตคืออะไรนะคะจิตคือสิ่งที่รู้อารมณ์เอาต่อไปว่าตามอาจารย์จิตเกิดโดดเดี่ยวไม่ได
6: ้จิตเกิดโดดเดี่ยวไม่ได
0: ้คำถามว่าทำไมเอ้ามียุ่งเรื่องของมัน
6: เอ้า
0: ดูนี่ไฟเกิดโดดเดี่ยวโดยไม่มีแสงสว่างได้ไหมได้หรือไม่ได้ไฟเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้เพราะถ้ามีไฟก็ต้องมีแสงสว่างไหมคะและถ้ามีไฟก็ต้องมีความร้อนไหมคะเออมันไม่ช่วยไม่ได้มันเป็นสภาพที่เกิดกับมันน่ะนะคะเอาเนี่ยๆๆเอาไฟเกิดขึ้นแล้วมีแสงสว่างมั้ยคะมีความร้อนมั้ยคะแต่ถ้าเราบอกว่าแสงสว่างคือไฟผิดถูกมั้ยแสงสว่างไม่ใช่ไฟแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากพระจันทร์ได้มั้ยแสงสว่างไม่ใช่ไฟนะความร้อนไม่ใช่ไฟนะฮะความร้อนที่เรามือไปแตะตัวไฟก็คือตัวไฟเนาะแต่ไฟมีความร้อนเอ้าจิตเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้จิตเกิดเมื่อไหร่ฟังนะจิตเกิดเมื่อไหร่มีความรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างรู้สึกเฉยบ้างเนี่ยนะความรู้สึกเกิดร่วมแล้วก็ความจำแล้วก็ความคิด4ตัวเนี่ยเกิดพร้อมกันมีอะไรบ้างนะจิตความรู้สึกความจำความคิดใช่ไหมไม่เอาอาจารย์เปลี่ยนใหม่ดีกว่าผมจำแบบไทยๆความรู้สึกนึกคิดจิตใจเกิดพร้อมกันอ่านแล้วว่าดิ
6: ความรู้สึก
0: นึกคิดจิตใจเกิดพร้อมกัน
6: เกิดพร้อมกัน
0: ว่าไหม
6: ความรู้สึกนึกคิดจิตใจเกิดพร้อมกัน
0: ดับพร้อมกันไหมคะ
6: ดับพร้อมกัน
0: ความรู้สึกมีกี่อย่าง
6: 3อย่าง
0: สุขบ้าง
6: ทุกบ้างเฉยบ้าง
0: เวลาสุข
6: ก็ไม่ทุกก็ไม่เฉยเวลาเฉยก็ไม่สุขก็ไม่ทุกเวลาทุกก็ไม่สุขก็ไม่เฉย
0: จริงหรือไม่จริงนี่พวกเรากำลังเรียนธรรมะนะแต่เรียนจากของจริง
6: จริง
0: พวกเรามีไหมสุขเคยสุขไหมเวลาสุขก็ไม่ทุกข์ก็ไม่เฉยใช่ไหมคะเวลาเฉย
6: ก็ไม่สุขก็ไม่ทุกข์
0: เวลาทุกข
6: ์ก็ไม่สุขก็ไม่เฉย
0: แม่น
6: ม
0: าแม่น
6: แม่น
0: เอาละเอาใหม่พูดใหม่ความรู้สึกมีแค่3พูดดังๆ
6: ความรู้สึกมีแค่3
0: สุขทุกข์เฉยห้ามพูดว่าผมรู้สึกว่ากรรมการโกงไม่มีสุขทุกข์เฉยไม่มีนะผมรู้สึกว่าอาจารย์ดุนะไม่ใช่ต้องบอกว่าผมรู้สึกทุกข์คิดว่าอาจารย์ดุอย่างนี้คือคนละอันกันความรู้สึกมีแค่3นะสุขทุกข์เฉยนะความจำก็จำได้6ก็คือจำสีทางตาเอาว่าไปจำสีทางตาจำ
6: เสียงทางหูจำกลิ่นทางจมูกจำรสทางลิ้น
0: จำสิ่งสัมผัสทางกายจำความรู้สึกนึกคิดทางใจเนี่ยความจำก็มี6ต่อไปความคิดก็คิดดีคิดชั่วเอาง่ายๆนะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเอามาดู3ตัวนี้นะมองเห็นแบงค์พันปุ๊บปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้สึกอะไรเลยสุขหรือทุกข์สุขจำว่าอะไรแบงค์พันคิดอะไรโลภหรือโกรธคิดโลภเกิดจิตไหมเกิดพร้อมกันไหมคะเห็นปั๊บเกิดปุ๊บเกิดฟึบพร้อมกันเลยไม่ใช่เกิดทีละอันทีละอันเข้าใจไหมลูกเกิดฟึบเลยแต่เวลาอาจารย์พูดก็ต้องพูดทีละอันนะพอเห็นแบงค์พันโอ้ก็เดินลี่เข้าไปเลยพอเข้าไปใกล้ๆเปลี่ยนเออเป เปลี่ยนแบงค์ปลอมเปลี่ยนไหมคะความรู้สึกจากสุขเปลี่ยนเป็นถูกความจำว่าแบงค์พันเปลี่ยนเป็นจำว่าแบงค์ปลอมความคิดโลภเปลี่ยนเป็นไม่พอใจใช่ไหมเออนอนนอนึกว่าวันนี้จะจบดีแต่จิตเกิดไหมคะจิตเกิดทางตากับทางใจเข้าใจไหมเห็นชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดชัดไหมว่าจิตเป็นสภาพที่เพิ่งเกิดจากการเห็นเห็นภาพหนึ่งมองเข้าไปใกล้ๆจนชัดก็เป็นจิตอีกจิตหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เอาเสียงชมเข้ามาโอ้คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเป็นไงรู้สึก
6: สุข
0: จำว่า
6: เ
0: ขาชมมีความผิดชอบสูงคิดโลภหรือคิดโกรธ
6: คิดโล
0: ภยิ้มไหมคุณมีความรับผิดชอบสูงแต่ความโง่เขลาของคุณทำให้บริษัทเราเจ๊งพัดชอเปลี่ยนไหม
6: เปลี่ยน
0: เสียงที่เข้ามาใหม่เป็นลับเนี่ยรู้สึกอะไรเลย
6: ถูก
0: ถูกจำว่าอะไร
6: เขาด่า
0: ด่าคิดอะไร
6: โกรธ
0: เป็นจิตไหมเป็นจิตเข้าใจหรือยังเสียงล็อตแรกคุณมีความรับผิดชอบสูงมากความโง่เขลาของคุณทำให้บริษัทเราเจ๊งเพราะฉะนั้นคุณต้องออกโอ้จิตใจแปรปรวนใช่ไหมคะเข้าใจหรือยังที่เราผ่านมาเรามีจิตแบบนี้ฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ใช่ไม่ใช่แต่เราไม่เคยตามดูจิตเหล่านี้เลยตอนนี้ยืนไปนานๆนี่เริ่มทุกข์ละใช่ไหมเพราะนั้นการยืนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนนี้ทุกข์แต่เมื่อกี้ตอนนั่งนานๆนั่งทุกข์ไหม
6: ทุกข์
0: นั่งทุกข์เลยลุกขึ้นยืนยืนใหม่ๆสุขไหมโอ้ม่วนเฮ้ยแต่พอยืนไปโอ้ตุกอ้าวงั้นพวกเรานั่งลงก่อนนั่งเย็นเย็นแล้วเย็นนั่งแล้วตามดูอ่ะพอนั่งปุ๊บมันก็มีจิตรู้ว่านั่งแล้วความรู้สึกสุขเกิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกสุขทุกเฉยเนี่ยเป็นสิ่งภายในใจมีอยู่เดิมหรือเป็นสิ่งภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็กลับไป
6: สิ่งภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็กลับไป
0: จริงหรือไม่จริงเข้าใจไหมคะเห็นเพื่อนรักมารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์
6: สุข
0: ไม่ได้เจอกันนานเห็นเพื่อนว่าโอ้ความรู้สึกมาเยี่ยมเลยสมมติว่าเราตั้งชื่อมันว่าเยสุขก็แล้วกันนะเยสุขแต่ความทุกข์เราเรียกว่าอีตาทุกข์นะส่วนเฉยเราเรียกว่าลุงเฉยสามตัวนี้จะมาเยี่ยมเราสลับกันไปสลับกันมาเจอเพื่อนรักใครมาเยสุขมาใช่ไหมคะเยสุขสวัสดีค่ะดิฉันมาทำหน้าที่แล้วนะคะดิฉันก็จะมาเกิดที่ใจคุณนะคะเพราะเพื่อนรักคุณมาใช่ไหมคะเนี่ยเราก็อ่ะสุขก็มาอยู่ที่ใจเพื่อนเป็นไงไอ้ไม่ได้เจอกันนานเองเป็นไงบ้างสบายดีนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกชีวิตช่วงนี้ไม่ไหวว่าจะมายืมเงิน 300,000 โหเป็นไงคะยายสุขกลับไหมสวัสดีค่ะเพื่อนคุณมายืมเงินนะคะดิฉันกลับก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่สุขละค่ะยายสุขกลับเลยใครมาแทนอีตาทุกมาเลยทำร้ายใจเลยอุ้ยมันจะมายืมเงินมันจะมายืมเงินเราก็หน้าตายุ่ยยี่ไรกันไปทัดอะไรนักหนามันยืมเงินตั้ง 300,000 ไอ้เพื่อนคนนั้นก็บอกฝูดเล่นไม่ได้ยืมหรอกเออจะทุกข์กลับไหมคะ
6: ทุกข์กลับ
0: แล้วสวัสดีครับผมกลับแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนคุณพูดเล่นเท่านั้นนะครับผมไม่มีหน้าที่แล้วครับลากลับไปเลยใครมา
6: เฉย
0: ลุงเฉยมาเนาะชักไม่ไว้ใจเพื่อนคนที่มันบ้าๆบอๆหรือเปล่าเนี่ยลุงเฉยก็มาสวัสดีครับผมมาทำหน้าที่นะครับเฉยครับแล้วก็แล้วไปอยู่ที่ไหนมาตั้งนานไม่ได้เจอกันตอนนี้ก็พูดแบบธรรมดาชักกลัวๆซะหน่อยซะหน่อยก็ไปอยู่ที่อีสานมาไปค้าขายแล้วมันเจ๊งว่าจะมาขอยืมรถไม่ยืมเงินหรอกแต่ขอยืมรถไปทำการค้าใครมาอีกละ
6: ทุก
0: อีตาทุกวิ่งมาใครกลับ
6: ลุงเฉย
0: ล
6: ุ
0: งเฉยขับลุงเฉยผมกลับนะครับเพราะว่าเพื่อนคุณนี่มันไม่ยืมเงินมันก็ยังมายืมรถอีกผมกลับแล้วครับก็กลับไปอีตาทุกก็มาแทนจริงหรือไม่และชีวิตของเราเนี่ยมีเยสุอีตาทุกอีลุงเฉยเนี่ยสลับกันมาไม่เคยมาพร้อมกันนะฮะสลับกันมาแล้วก็กลับสลับกันมาแล้วก็กลับจริงไม่จริง
6: จริงค่ะ
0: เอาล่ะชัดเจนก็ให้นั่งแล้วเพราะมันทรมานมากแล้วใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเคยเป็นเหมือนพวกเธอมาก่อนคือเคยเป็นชาวบ้านกินเก่งอ้วนปลุกปุ๊กแล้วก็รู้ว่ากินมากไม่ดีเนี่ยรู้หมดอะแต่มันห้ามใจไม่อยู่มันอร่อยนะคะแต่เมื่อมาพบคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยได้เอาคำสอนพุทธเจ้ามาเริ่มฝึกตั้งแต่เป็นชาวบ้านละคือเป็นชาวบ้านก็เริ่มฝึกไม่กินข้าวเย็นตั้งแต่เป็นนักศึกษาละเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ปีสองเนี่ยก็เริ่มไม่กินข้าวเย็นมันอ้วนเกินนะแล้วก็เริ่มไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคอะไรเนี่ยผมปรากฏว่ามันสุขภาพมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะ ก็เลยฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปบวชชี20กว่าปีเนาะบวชชีมา20ประมาณ25ปีแล้วก็ไปบวชเป็นสามเณรีเป็นสิกขานาอีก2ปีแล้วก็เป็นภิกษุณีอีกพรรษานี้เป็นพรรษาที่6นะคะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านชีวิตชาวบ้านชีวิตแม่ชีชีวิตสามเณรีแล้วก็ชีวิตภิกษุณีนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความหวังดีกับพวกเธอที่จะเอาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมามอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะสอนเรื่องจิตเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากอาจารย์ตอนเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องจิตแล้วก็ยึดจิตเป็นของฉันนะคะแล้วก็กลุ้มใจอยู่กับจิตเนี่ยถ้าดูนี่นะจิตเนี่ยมีชื่อหลายชื่อนะจิตนี่มีชื่อทั้งหมด10ชื่อเขาบอกโอ้ทำไมอย่างนั้นนะอาจารย์มันเป็นเรื่องธรรมดาเธอเอาเด็กคนหนึ่งมานะเอาเด็กคนหนึ่งมาเรียนอยู่ม.2เนี่ยอาจารย์เรียกชื่อเขาได้เยอะเลยเด็กคนหนึ่งนะเรียนอยู่ม.2เนี่ยอาจารย์เรียกเขาว่าเด็กวัยรุ่นได้ไหมได้ต่อไปอาจารย์เรียกเยาวชนได้ไหมได้อาจารย์เรียกเด็กมัธยมได้ไหมได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะคือไอ้คนเดียวนี่แหละถ้าเราพูดในแง่เยาวชนมันก็เป็นเยาวชนพูดในแง่เป็นวัยรุ่นมันก็เป็นวัยรุ่นเพราะนั้นจิตก็เหมือนกันฮะมีชื่อเยอะแต่มีชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากจิตเขาชื่อว่าจิตนี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าผ่องใสไหนพวกเธอลองยิ้มหน่อยนี่ผ่องใสเฮ้ยดีใจว่ะวันนี้ได้รู้ว่าจิตชื่อว่าผ่องใสก็มีแต่ส่วนมากจะเรียกว่าจิตเข้าใจไหมคะเหมือนกับเด็กคนนึงอ่ะปกติเนี่ยนะเรารู้จักชื่อเขาว่าเขาเด็กมัธยมเด็กมัธยมเนาะต่อมาเราก็รู้ว่าเขาชื่อเยาวชนก็มีต่อมาเราก็รู้ว่าเขาชื่อวัยรุ่นก็ได้ที่จริงมันก็แค่ชื่อมันเวลามันทำหน้าที่อย่างนี้ชื่ออย่างนี้เวลามันทำหน้าที่อย่างนี้ชื่ออย่างนี้เวลามันทำหน้าที่อย่างนี้ชื่ออย่างนี้แต่ชื่อหนึ่งของจิตคือชื่อว่าผ่องใสยิ้มยิ้มยิ้มพวกเรายิ้มไหนดีใจไหมโอ้รู้ว่าจิตชื่อผ่องใสละแต่เวลาโทสะเกิดกับจิตเนี่ยเหมือนสีผสมน้ำเข้าใจไหมนี่โทสะเกิดคูดำเลยใจดำเป็นบ้าเลยดูมันฆ่าลูกมันได้มันฆ่าเมียมันได้ไงอ๋อตอนนั้นโทสะเกิดกับจิตแต่พอโทสะกลับนะโทสะแบบสวัสดีครับผมทำหน้าที่เรียบร้อยนะครับผมบังคับให้คุณฆ่าลูกคุณเรียบร้อยแล้วผมกลับละเด้อเกิดความละอายแก่ใจนะเกิดความเศร้าหมองละอายแก่ใจแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจผมฆ่าลูกผมเป็นอีกจิตหนึ่งเข้าใจไหมลูกคนละจิตกันจริงไหมชัดไม่ชัดเพราะนั้นจิตเป็นของเราไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มีความคิดมาผสมแล้วก็ดับไปมันเกิดแล้วดับหรือว่ามันเกิดแล้วค้างเติ่ง
7: เกิดแล้วดับ
0: เออเนี่ยเธอเห็นความเกิดดับหรือยังเธอมาวันแรกจิตเธออย่างหนึ่งแต่วันนี้เธอฟังธรรมแล้วจิตเธอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเนาะนี่ก็คือจิตเพราะนั้นจิตเป็นของเราไหมไม่เป็นเราเป็นจิตไหมไม่เป็นจิตข้างนอกเป็นบุคคลไหมไม่เป็นจิตก็คือจิตเกิดจากอะไรอาจารย์เอาละมาดูจิตเกิดจากอะไรเนี่ยเธอดูเนี่ยเปลวไฟเกิดจากอะไร1มีแก๊สใช่ไหมคะ2มีหัวที่เสียดสีนะ3มีไอ้ตัวหมุนตัวนี้นะฮะตึบเห็นไหมพอปล่อยมือแก๊สไอ้ไฟเปลวไฟก็ดับเพราะฉะนั้นจิตก็เหมือนกันเกิดจากอะไรเอาว่าตามอาจารย์นะแล้วก็ต่อไปจำให้ได้นะว่าตามนะคะอาศัยตากับแสงสี
7: อาศัยตากับแสงสี
0: เกิดวิญญาณทางตา
7: เกิดวิญญาณทางตา
0: สามอย่างนี
7: ้สามอย่างนี้
0: คืออะไรคะสามอย่างคือตา
7: แสงสี
0: แล้วก็วิญญาณที่เกิดรู้สีขึ้นมาเนี่ยสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะ
7: สามอย่างนี้เรียกว่า
0: ผัสสะทางตาไหนว่าดิ
7: สามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะทางตา
0: ก็คือเกิดการรับรู้ทางตานะคะแต่ถ้าไม่มีสามอย่างนี้ไม่เกิดนะเอาต่อไป
7: อาศัย
0: ประสาทหู
7: อาศัยประสาทหูและเสียง
0: เกิด
7: วิญญาณทางหู
0: เนี่ยฮะมันอาศัยสองสิ่งเนี่ยฮะอาศัยมันก็เกิดขึ้นมาเอ้าว่าไปเร็วๆหน่อยไม่งั้นมันจะง่วงเน
7: า
0: ะ
7: อาศัย
0: ประสาทหูกับเสียงเกิดวิญญาณทางหู
7: สามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะทางหู
0: แล้วผัสสะทางหูทำให้เกิดอะไรล่ะอาจารย์

0: ลยอีกคนนึงก็ไปโดนแทงชึกเลือดไหลชึกมาเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนึกคิดจิตใจใช่หรือไม่แล้วแบบนี้เกิดแบบไหนคะรู้สึกสุขหรือทุกข์
1: ทุกข
0: ์แล้วจำอะไรก็จำว่าเขากำลังแทงกันใช่ไหมแล้วคิดอะไรคิดตกใจคิดกลัวใช่หรือไม่สั่นกันหมดนะฮะเสร็จแล้วเขาบอกว่าคัดเทคสามโอ้โหอะไรกันอ๋อเขาถ่ายทำหนังโหมาเขาว่าไงเขาถ่ายทำหนังแล้วเขาถ่ายทำว่านักบวชที่นิโรธารามกำลังสอนธรรมะอยู่ญาติโยมกำลังฟังธรรมเนี่ยแล้วมีคนวิ่งเข้ามาแทงกันเนี่ยแต่มันไม่ได้แทงจริงหรอกมันเอาใช้มีดพลาสติกนะเป็นมีดพลาสติกทาสีบลอนเหมือนมีดจริงๆแทงพวดเข้าทางสีข้างแล้วมันเอาเลือดหมูอ่ะใส่ถุงพลาสติกเสียบไปตรงนี้กะแทงให้มันตรงถุงพลาสติกชวบเลือดก็บูดออกมามันเหมือนเลือดจริงเลยอย่างเงี้ยพวกเราไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าเขาจะถ่ายทำหนังเราตกใจไหมคะแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นการถ่ายทำหนังแล้วก็ไปดูอ๋อมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ลุกขึ้นเดินปกติดึงถุงพลาสติกออกมาทิ้งถังขยะแล้วก็อ๋ออ้อยเป็นจิตเดิมหรือคนละจิตกันคนละจิตกันเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจนะเพราะนั้นตอนนี้พอเราง่วงไหมคะบางคนง่วงนะแต่เชื่อไหมถ้าบอกไฟไหม้เนี่ยมันวิ่งไปคว้าถังตักน้ำมันหายหมดอะง่วงเงื่องก็หายหมดจริงไม่จริงแล้วตอนนี้พอเราตั้งใจฟังไหมคะเพราะอะไรพ่อรู้สึกใหม่ฮะเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยได้เรียนเรื่องจิตเกิดมาไม่เคยรู้จักจิตนะอ้าวใครดื่มเหล้าตั้งแต่เกิดยกมือขึ้นเอานี้ใครดื่มเหล้าตั้งแต่อนุบาลอ๋ออยู่อนุบาลก็ดื่มเหล้าเลยยกมือขึ้นไม่มีนะดื่มเหล้าตอนวัยรุ่นยกมือขึ้นวัยรุ่นอ้าวมือลงอายุ17ขึ้นถึงดื่มยกมือขึ้น
2: โอ้
0: ผู้หญิงผู้หญิงก็ดื่มไปหมดนะเอาละแสดงว่าต่ำกว่า17เนี่ยอายุ15 14เนี่ยเราไม่ดื่มจริงไหมจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็ยังไม่รู้ว่าดื่มเหล้าเป็นยังไงใช่ไม่ใช่แต่พออายุ16 17 18เราเริ่มดื่มเหล้าเราก็เริ่มรับรู้ไหมคะเริ่มรับรู้ว่าดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้ดื่มเหล้าแล้วหน้าด้านดีมากเลยนะดื่มเหล้าแล้วกล้าทำเฮ้ยดื่มเหล้าแล้วตลกว่าสนุกตบมือร้องเพลงดื่มเหล้าแล้วเฮฮาเราก็เริ่มบันทึกข้อมูลอย่างนี้เข้าไปแล้วก็เริ่มดื่มต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งติดเหล้าแล้วพอติดเหล้าแล้วอยากเลิกไม่ได้ละเพราะอะไรทำไมอาจารย์ทำไมเราเลิกเหล้าไม่ได้คำตอบระบบร่างกายมันเป็นเองคือเหล้าเนี่ยเป็นความหวานที่เข้มข้นจนขมแอลกอฮอล์ฮะคือแป้งเนี่ยหมักเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลจนถึงขั้นแอลกอฮอล์เนี่ยคือมันเป็นน้ำตาลที่เข้มข้นมากเพราะนั้นเวลาเข้าไปในร่างกายต้องส่งน้ำดีออกมาฮะตับเนี่ยนะตับต้องผลิตน้ำดีแล้วก็ส่งน้ำดีออกมาปรับน้ำตาลเนี่ยให้ร่างกายสมดุลส่งน้ำตาลเข้าไป1ช้อนเนาะร่างกายก็ส่งน้ำดีเข้ามาสมดุลน้ำตาล2ช้อนเขาก็ส่งมาสมดุล3ช้อนเขาก็ส่งมาสมดุลส่งมา5ช้อนเขาก็ส่งมาสมดุล5ช้อนเนี่ยถ้าทุกวัน5ช้อนทุกวัน5ช้อนเขาก็ส่งมาอย่างเงี้ยเพื่อปรับร่างกายแต่พอวันไหนเฮ้ยงดเหล้าเหอะนะนี่หยุดกินข้าวเข้าไปมีน้ำตาลแค่ช้อนเดียวเนี่ยแต่ไอ้ที่ย่อยเนี่ย5ช้อนน่ะเข้าใจมั้ยฮะมันมาย่อยน้ำตาลแล้วมันก็เริ่มไปดึงน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะก็จะเกิดภาวะขาดน้ำตาลมันจะเพลียมันหงุดหงิดมากเลยฮะมันจะวิววิววิวมันจะเป็นลมอ่ะมันจะวูบอ่ะซัดเข้าไปสักแก้วหนึ่งกลึบโอ้สดชื่นเพราะอะไรมันสมดุลมันก็เลยเกิดภาวะติดเหล้าเข้าใจมั้ยฮะและอีกอย่างนึงก็คือสมองอาจารย์ก็จำไม่ได้ละไอ้สมองที่มันส่งสารอะไรเนี่ยฮะพอถูกกระตุ้นด้วยเหล้าเนี่ยมันก็จะส่งสารที่ทำให้มีความสุขขึ้นมาแต่พอไม่มีเหล้าไปกระตุ้นเนี่ยมันก็เหี่ยวฝ่อมันก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าบ่ม่วนบ่สบายพอซัดเหล้าเข้าไปก็เอ้ยแต่ตับเริ่มทำงานแปรปรวนแล้วฮะบางช่วงดื่มบางช่วงไม่ดื่มอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราดื่มสม่ำเสมอดีไหมครับอาจารย์นะตับเขาก็ทำงานหนักฮะพอเขาทำงานหนักเขาก็เริ่มแข็งเริ่มมีมะเร็งที่ตับแล้วก็เริ่มเป็นภาวะป่วยไข้ที่ตับเพราะเขาทำงานหนักเกินเพราะว่าการดื่มเหล้าจะดื่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดีกรีเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่พวกเราควรรู้ว่าจิตเจตสิกเกิดจากผัสสะเนี่ยเกิดจากการรับรู้นะคะจิตเกิดจากการรับรู้เพราะนั้นถ้าเรารับรู้เหล้าบ่อยๆเรารับรู้เสียงชั่วบ่อยๆเรารับรู้สิ่งไม่ดีจิตใจเราก็จะชั่วบ่อยๆเราก็จะมีแต่อกุศลจิตอกุศลจิตจิตไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดทีนี้เมื่อมีอกุศลจิตบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการคิดพลาดผิดพูดผิดพลาดทำ

0: ลาดก็จะโดนด่าบ่อยมีเรื่องบ่อยผิดพลาดบ่อยมีปัญหาบ่อยโกรธบ่อยลำคาญบ่อยอยากจะเปลี่ยนเมียบ่อยนะอยากจะเปลี่ยนรถบ่อยอยากจะเปลี่ยนเพื่อนบ่อยมันหงุดหงิดงุนง่านไปหมดเลยยังไงนี่คือจิตอย่างที่บอกฮะที่นี่มีนารีเมรัยมาบวชนะคะอยากดูหน้าก็จะมาให้ดูก็ได้นะมีผู้หญิงนะเมากินเหล้าทุกวันเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยเนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกชีวิตคือของฉันฉันจะทำอะไรกับเรื่องของฉันอย่างเงี้ยแต่พอเขาฟังธรรมของพุทธเจ้าเขารู้เรื่องจิตนะเขาตั้งใจฝึกจิตเลยเขาก็เป็นอุบาสิกาอยู่ที่เนี่ยนานทีเดียวพอเขาฝึกได้ดีปุ๊บลากลับบ้านหนูกลับบ้านก่อนกลับไปบ้านเลิกเล่าเลยซึ่งพ่อแปลกใจมากฮะปกติโกงกันทุกเย็นพ่อก็งงอ้าวทำไมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มละหลังจากนั้นก็ขออนุญาตมาบวชพ่อก็งงฮะจะไปบวชเหรออ่ะลองดูบวช9วันอ่ะพอบวชเสร็จพ่อขอต่ออีกน้อยเถอะพ่อนะไปขอแล้วขออีกตอนนี้ขอได้3เดือนนะคะขอให้ได้อยู่สักพรรษาหนึ่งเถอะเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะคะเพราะนั้นพวกเราอยากจะติดเหล้าตลอดชีวิตไหมหรืออยากจะเลิกไปคิดดูนะคะถ้าคิดอยากจะเลิกตั้งใจฝึกตอนนี้จิตใจพวกเราก็เปลี่ยนแล้วล่ะพอฟังอาจารย์สอนนี่พวกเราก็เปลี่ยนแล้วว่าอ๋อกะนี่นะจิตไม่ใช่ของเราจริงๆนะลูกเอาพวกเราลองดูนะว่าจิตนี่เป็นของเธอไหมนะอาจารย์จะชวนพวกเธอนะแล้วก็เกิดจิตขึ้นมาคล้อยตามหรือไม่คล้อยตามนะท่านทั้งหลายอาจารย์จะขอเชิญชวนพวกเราไปกราบพระอริยเจ้าอาจารย์จะเหมารถให้ฟรีเลยอาหารฟรีค่าเดินทางฟรีทุกอย่างฟรีเราจะไปกราบพระอริยเจ้าคิดยังไงคิดจะไปหรือไม่ไปเอาใครคิดจะไปบ้างยกมือขึ้นสาธุแสดงว่ามีความเชื่อถือในอาจารย์ไหมคะเชื่อถือเนาะว่าอาจารย์คงพาไปกราบพระดีๆเนาะแล้วค่ารถเราก็ไม่ต้องเสียนี่นะกระบวนการความคิดมันเกิดละเพราะมันฟังปั๊บมันบันทึกข้อมูลความจำเข้าไปพระอริยเจ้าค่ารถไม่ต้องเสียค่ากินไม่ต้องเสียไปแน่นะเอาละแต่พระอริยเจ้านี่อยู่ไกลเหลือเกินเธออยู่ไกลไกลซึ่งมันต้องเดินทางหลายวันตอนนี้ความคิดเริ่มเปลี่ยนเล็กน้อยไหมคะเอ๊ะหลายวันชักเปลี่ยนละใช้เวลาประมาณ7วันที่จะเดินทางด้วยรถแล้วก็ถนนไม่ดีลูกถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มก็ไม่นะแล้วต้องนอนพักกลางทางแล้วก็พวกเธอต้องช่วยกันก่อไฟหุงข้าวเลี้ยงอาจารย์เนอะคือฟังเงื่อนไขแล้วมันเริ่มความคิดเปลี่ยนไหมคะตกลงไปไม่ไปเนี่ย7วันไปอยู่ไหมเอาใครยังยืนวัน7วันผมไปอยู่ยกมือขึ้นโอ้มีอยู่ยังเหลืออยู่นะฮะเหลืออยู่เห็นไหมฮะว่าจิตมันคนละจิตคนละจิตคนละจิตเห็นหรือยังเห็นหรือยังลูกชัดไม่ชัดเพราะฉะนั้นจิตเป็นของเราไหมอย่าไปยึดนะลูกนะอย่าไปยึดครั้งแรกจะไปหรือไม่ไปเนี่ยไปกันหมดห้องเลยนะฮะจิตไปกันหมดห้องเลยอ่ะแต่พอบอกว่าต้องเดินทางต้องไปถึง7วันก็บางคนถอดใจแล้วเปลี่ยนจิตเลยไม่ไปจิตที่หนึ่งไปจิตที่สองไม่ไปแต่บางคนเฮ้ยเราต้องอดทนดิพระอริยะไม่ใช่พบได้ง่ายๆไปครับ7วันก็ไปครับแน่นะแน่คนอย่างผมอดทนให้ผมก่อไฟหุงข้าวเลี้ยงอาจารย์ผมก็ทำได้ครับเอ้าแสดงว่าจิตที่หนึ่งเป็นของเราไหมไม่ใช่จิตที่สองเป็นของเราไหมก็ไม่ใช่จิตที่สามเป็นของเราไหมก็ไม่ใช่การรู้อย่างนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะคือจะได้รู้ว่าจิตที่เคยติดเหล้าก็ไม่ใช่ของฉันเข้าใจไหมลูกจิตที่เคยชั่วๆเร็วๆเนี่ยไม่ใช่ของฉันและฉันไม่ใช่เป็นจิตนั้นอ้าวอาจารย์และฉันเป็นใครล่ะเอาละมารู้จักฉันซะอย่าเธอดูนี่หนังเนื้อเอ็นกระดูกอาจารย์จะสั่งนะท่านทั้งหลายจงยกเนื้อหนังเอ็นกระดูกขึ้นงงไหมจะยกส่วนไหนล่ะอาจารย์เอ๊ก็ให้ยกเนื้อหนังเอ็นกระดูกอ่ะก็ต้องบอกก่อนสิอาจารย์ว่าส่วนไหนอ่ะโอเคยกแขนอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจใช่ไหมอ๋อเนื้อหนังเอ็นกระดูกตรงนี้อ่ะยกแขนได้อย่างงี้ให้ยกมือนี่ยกมือได้พลิกมือได้พลิกมืออ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะอาจารย์ มันเกิดการตั้งชื่อเรียกรวมคือเราขี้เกียจพูดรายละเอียดว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่กลมๆอยู่ต่อจากบริเวณไหล่ไม่ต้องมาพูดรายละเอียดแขนจบต่อไปนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยคำถามฟังให้ดีนะเนื้อหนังเอ็นกระดูกรวมกันตั้งชื่อว่านิ้วนางคำถามว่าเนื้ออย่างเดียวเป็นนิ้วนางไหมหนังอย่างเดียวเป็นนิ้วนางไหมกระดูกอย่างเดียวเป็นนิ้วนางไหมเอ๊ะแล้วนิ้วนางคืออะไรเฮ้ยฟังให้ดีนิ้วนางเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกหรือว่านิ้วนางเป็นเพียงชื่อสมมุติเป็นชื่อสมมุติที่เราออกเสียงประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยเรามีเสียงออกจากปากแล้วว่านิ้วนางเนี่ยนะเฉพาะคนไทยนะนิ้วนางเนี่ยเราใช้เรียกรวมเนื้อหนังเอ็นกระดูกบริเวณนี้ใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่นิ้วนางมีจริงไหมหรือว่าตั้งชื่อขึ้นมาเฉย
1: ๆตั้งชื่อ
0: มันแค่ชื่อทีนี้เราบอกว่าข้าพเจ้าจะยกที่ดินให้กับนิ้วนางตลกไหมนิ้วนางมันไม่มีมันเป็นเพียงชื่อเรียกหลายๆส่วนเนี่ยก็คือกระดูกด้วยหนังด้วยเนื้อด้วยต่างหากแหละอาจารย์เข้าใจไหมเข้าใจเพราะนั้นนิ้วนางมีจริงไหมหรือเป็นเพียงเสียงใช่ไหมคะตามหานิ้วนางเจอไหมตามตรงนี้เป็นหนังอันนี้ก็เป็นหนังตามเข้าไปอีกอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นกระดูกอ่ะแล้วมาตามดูตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็หนังตรงนี้ก็เนื้อตรงนี้ก็เอ็นตรงนี้ก็กระดูกโอ้อันนี้ก็หนังก็เนื้อก็เอ็นก็กระดูกเอ้าไอ้สิ่งที่มีมันคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกนี่นะถูกไม่ถูกถูกไหมคะแต่ไอ้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นเพียงชื่อที่ตั้งเรียกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาพูดอธิบายรายละเอียดยาวเกินไปถูกไหมเท่านั้นเองแล้วหลายๆนิ้วตั้งชื่อว่าไงคะมือถ้าไม่มีคำว่ามือลำบากไหมคะถ้าไม่มีคำว่ามือเราต้องบอกไงท่านทั้งหลายจงโยกนิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยขึ้นโอ้ยเธอใช้คำว่ามือแล้วกันเข้าใจได้ยังเพราะนั้นมือมีจริงหรือเป็นเพียงเสียงเรียกหลายๆนิ้วพูดดังๆมือมีจริงหรือมือเป็นเพียงเสียงที่ใช้เรียกหลายๆนิ้ว
1: มือเป็นเพียงเสียงที่ใช้เรียกหลายๆนิ้ว
0: เพราะนั้นมือจะไปเป็นเจ้าของอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มันไม่มีจริงมันตั้งชื่อขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะนั้นคำว่าฉันคือชื่อที่ตั้งเรียกหลายๆส่วนนะฮะคือเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันเป็นศัพท์เรียกเหมือนมือนะฮะเพราะฉะนั้นใจอย่างเดียวเป็นฉันไหม
1: ไม่เป็น
0: ใจเกิดและใจดับไหมคะ
1: ดับ
0: เมื่อกี้พวกเราพิสูจน์ดูแล้วนะว่าใจโกรธเกิดใจโกรธดับใจคิดจะไปกับอาจารย์เกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นใจว่าไม่ไปหรือว่าไปก็ได้แต่ก็ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาคำถามใหม่ใจเกิดแล้วใจดับไหมคะ
1: ใจดับค่ะ
0: ร่างกายเกิดจากการกินอาหารเข้าไปก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวเล็กๆแล้วก็โตขึ้นไอ้ส่วนที่กินเข้าไปก็ถ่ายลงส้วมขับออกมาเป็นผมตัดทิ้งเล็บตัดทิ้งขี้ใครถูทิ้งจริงไหมร่างกายตอน7ขวบกับร่างกายตอน70มันเป็นคนเดียวกันไหม
1: คนละคนกัน
0: มันเป็นอาหารชุดเดิมหรือว่ามันเป็นอาหารชุดใหม่เลย
1: อาหารชุดใหม
0: ่ถูกไหมมันเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันกินแล้วก็ถ่ายลงส้วมกินแล้วก็ถ่ายลงส้วมเนี่ยเด็กที่7ขวบกับคนแก่70นะคนละคนกันเลยใช่หรือไม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราสามารถยึดร่างกายตอน7ขวบเป็นของเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ยึดร่างกายตอนอายุ18เป็นของเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ตอนนี้พวกเราอายุขึ้นเลขอะไรละเลข2เหรอใครอายุยังไม่ถึง30ยกมือขึ้นยังไม่ถึง30ก็20กว่าเนาะเอาใครต่ำกว่า20ไม่มีนะอายุ20กว่าพวกที่อายุ20กว่าเนี่ยจงไปเอาร่างกายตอนอายุ18มาหน่อยได้ไหมโอ้มันผ่านไปแล้วอาจารย์เสียดายอาจารย์ตอนนั้นหล่อมากเลยอาจารย์ตอนนี้20กว่าชักเหี่ยวแล้วอาจารย์เอาละฟังนะเอาว่าตามตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: เราตั้งชื่อใหม่
1: ว่าคน
0: ว่าเปรี้ยวแต่จริงๆมันเปรี้ยวมั้ยเนี่ยมันไม่เปรี้ยวนะมันตั้งชื่อว่าเปรี้ยวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใจอย่างเดียวเป็นเปรี้ยวไหม
1: ไม่เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ใจเป็นของเปรี้ยวไหม
1: ไม่เป็น
0: ทำไมไม่เป็นเพราะมันเกิดแล้วดับ แล้วเกิดจากเหตุปัจจัยไหม
1: เกิดจากเหตุปัจจัย
0: ใจเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปใจเป็นของฉันไหม
1: ไม่เป็น
0: และฉันเป็นใจไหม
1: ไม่เป็น
0: รู้อย่างนี้แล้วมีประโยชน์ไหม
1: มีประโยชน
0: ์ต่อไปนี้ก็สามารถพูดได้เลยว่าฉันไม่ติดเหล้าฉันไม่ติดเหล้าอ้าวเฮ้ยแล้วอะไรที่มันไปกินเหล้าความเคยชินระบบร่างกายที่แปรปรวนแต่ต่อไปนี้ฉันจะอดเหล้าละฉันจะอดทนเอา7วันแรกมันจะเหมือนลงแดงเลยแหละเพราะว่าระบบร่างกายเริ่มแปรปรวนฮะระบบตับถุงน้ำดีอะไรเนี่ยมันจะแปรปรวนมันก็จะสร้างน้ำดีผิดปกติแปรปรวนอยู่ช่วงนึง7วันจะหงุดหงิดแต่หลังจากนั้นฉันมั่นใจว่าฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเกิดใหม่ละคือฉันไม่ดื่มเหล้าฉันก็ปกติแต่ที่ผ่านมาฉันไม่ดื่มเหล้าฉันไม่ปกติวันไหนไม่ดื่มเนี่ยมันขาดน้ำตาลแล้วมันวูบมันหงุดหงิดงุ่นง่านมันด่าเมียมันเตะเมียนะฉันก็ไม่รู้ก็เลยกินเหล้าเข้าไปเพื่อจะได้ไม่เตะเมียแต่ตอนนี้ไม่ดื่มเหล้าละมันเกิดจิตใจใหม่ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ไม่แน่ใจเลยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะว่าฉันนะคบแต่เพื่อนชั่วเป็นมิตรนะไม่ดื่มมันก็ชวนดื่มมันบอกฟรีเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยฉันก็กะอยู่นะว่าสงสัยแพ้ยับเยินเพราะว่าจิตใจอ่อนแอสติปัญญาไม่ค่อยมากเท่าไหร่เข้าใจหรือยังพูดตรงดีไหมคะตรงไปตรงมานะฮะนะว่าตามใหม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: รวมแล้วตั้งชื่อใหม
1: ่รวมแล้วตั้งชื่อใหม
0: ่ใส่ชื่อใส่นามสกุล
1: ใส่ชื่อใส่นามสกุล
0: แต่ขี้เกียจเรียกชื่อนามสกุล
1: แต่ขี้เกียจเรียกชื่อนามสกุล
0: ก็ใส่สรรพนามเข้าไป
1: ก็ใส่สรรพนามเข้าไป
0: ว่าฉัน
1: ว่าฉัน
0: ว่าเรา
1: ว่าเรา
0: แต่ใจไม่ใช่เราหรอก
1: แต่ใจไม่ใช่เราหรอก
0: ใจไม่ใช่ฉันหรอก
1: ใจไม่ใช่ฉันหรอก
0: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจหรอก
1: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจหรอก
0: เพราะใจเกิดแล้วก็ดับ
1: เพราะใจเกิดแล้วก็ดับ
0: ฉันรู้เสียแล้ว
1: ฉันรู้เสียแล้ว
0: เพราะฉะนั้น
1: เพราะฉะนั้น
0: ฉันจะเลิกความคิดชั่วได้ง่ายมาก
1: ฉันจะเลิกความคิดชั่วได้ง่ายมาก
0: ด้วยการคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ด้วยการคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: เลิกพูดชั่วได้ง่ายมาก
1: เลิกพูดชั่วได้ง่ายมาก
0: ด้วยการพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ด้วยการพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: เลิกทำชั่วได้ง่ายมาก
1: เลิกทำชั่วได้ง่ายมาก
0: ด้วยการทำดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ด้วยการทำดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าสมมุติไมโครโฟนเนี่ยเหมือนจิตความคิดชั่วเกิดที่จิตฟึบเนี่ยขณะที่ความคิดชั่วเกิดเนี่ยความคิดดีเกิดไม่ได้เลยแต่ถ้าความคิดดีเกิดฟึบเนี่ยความคิดชั่วเกิดไม่ได้เลยเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เลยคิดดีบ่อยๆคบคนดีก็เลยคิดดีได้บ่อยๆฟังธรรมดีๆใส่ใจแต่ธรรมะดีๆก็เลยคิดดีบ่อยๆเอาขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีของพระพุทธเจ้าตั้งใจศึกษาคำสอนพุทธเจ้าให้รู้ชัดปฏิบัติให้ถูกตรงตามอริยมรรคมีองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยชีวิตของท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขพลังสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินสมบัติไว้ใช้สอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหากท่านทั้งหลายจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาโดยพลันทันทีจงทุกท่านและทุกประการเทอญ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรม
2: ร่มธรรม
1: ร่มใจ
3: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้